0: จนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
1: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
2: ใช่แล้วเออแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปกันเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
2: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรม

0: นี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค่ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่านี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: ให้ใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรัง
1: อ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหาร
1: วัน
4: ละก
1: ี่
4: ม
1: ื้
4: ออะคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: อร่อยไหมไปต่อกันจะต้องเสียงดาอะให้หน่อยถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเตรียมตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
2: ม้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
3: ผมสะอาดนะ
0: ต้องลงแชมพู
2: ไม่สะอาด

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: าถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค่ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้นั่นก็ต้องลองชิมแล้วแหละว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: ใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยนี่กบดำเลยนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อย

0: ิธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี้
2: เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกตัวนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่อเนี่ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นไปเลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ

0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:44 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: หนึ่งสองสาม
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: ฟังท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่

0: าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
1: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
2: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
1: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
2: ใช่
0: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
1: ใช่แล้วครับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
4: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
0: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
0: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
5: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
2: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
0: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
2: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
0: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
2: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
0: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
3: ้
2: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
4: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยาน

0: อยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
1: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
3: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
4: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
5: โหยก็ได้ขอรับ
1: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
1: คำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
5: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
5: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
5: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์สะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับ

เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
0: หรือ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศ

0: ควิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระ

0: ายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วย
1: อย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: อ้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จ และให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียก

ว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนพระจันทร์ล้านลา

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะและในเช้าวันนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะแล้วสังเกตเห็นก้อนเมฆนะคะค่อนข้างที่จะน้อยเลยแล้วท้องฟ้าเนี่ยโปร่งมากๆเลยใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะแล้วของเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าร้อนเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากๆเลยบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะหนูได้นำร่มแล้วก็เสื้อกันฝนมาโรงเรียนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะในวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้โหไหนลองนับให้คุณครูแพรดูซิเริ่มจากพี่ปั้นเลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: 22คนนั่นเองวันนี้เราขาดไปทั้งหมด3คนนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้บางห้องเรียนนะคะบอกว่ามาครบทุกคนเลยค่ะบางห้องเรียนบอกว่าขาด2คนบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่าขาด1คนค่ะที่ขาดอาจจะเพราะว่าเพื่อนนะคะไม่สบายก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยค่ะว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับส้มส้มมีสีอะไรคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะวงกลมใช่ไหมคะไหนใครชอบรับประทานส้มมั่งโอ้โหหลายคนชอบรับประทานส้มมากๆเลยแล้วส้มเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อั่งเปาบอกคุณครูแพรหน่อยสิคะว่าส้มเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
2: มีวิตามิน
0: มีวิตามินวิตามินอะไรคะ
2: แคลเซียม
0: อ๋อก็อาจจะมีวิตามินหลากหลายวิตามินเลยใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่แล้วส้มเนี่ยถ้ารับประทานเนี่ยจะช่วยให้หนูเป็นอย่างไรคะ
2: แข็งแรง
0: แข็งแรงด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะส้มนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีวิตามินซีซึ่งวิตามินซีนะคะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆใครชอบรับประทานส้มจะไม่เป็นหวัดง่ายแล้วก็จะไม่ป่วยง่ายเพราะว่าส้มเนี่ยมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ช่วยทำให้ผิวเป็นยังไงผิวสวยนะคะหรือว่าผิวสุขภาพดีนั่นเองและนอกจากนี้ผลส้มเวลาปลอกเปลือกมาเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าจะมีเส้นขาวๆอยู่ติดอยู่กับเนื้อส้มเคยเห็นไหมคะเคยเห็นคุณครูแพรขอถามหน่อยว่าเด็กๆเนี่ยจะแกะออกไหมแกะเส้นขาวๆออกไหมเอามือลงแล้วตอบมาได้เลยลูกเวลาเรารับประทานผลส้มเนี่ยเราจะแกะเส้นขาวๆนั้นออกหรือเปล่าไม่ต้องแกะออกเพราะว่าเส้นขาวๆนั้นคือเส้นใยที่เป็นเส้นใยอาหารช่วยให้เด็กๆนะคะขับถ่ายสะดวกด้วยถ้าแกะออกก็จะไม่ได้รับเส้นใยอาหารนี้ไปดังนั้นเส้นใยขาวๆสามารถรับประทานพร้อมกับเนื้อส้มได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กๆขับถ่ายได้สะดวกแล้วก็ไม่ท้องผูกด้วยดีไหมคะ
1: ด
0: ีมากๆเลยแต่ว่าส้มถ้ารับประทานมากจนเกินไปคุณครูแพรไปอ่านมาว่าส้มเนี่ยมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากถ้ารับประทานมากจนเกินไปอาจจะทำให้เป็นน้ำตาลในเลือดสูงถ้าน้ำตาลในเลือดของร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นจะทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้ง่ายดังนั้น1วันควรรับประทานส้มแค่ 1-2 ผลเท่านั้นถ้ามากไปกว่านี้อาจจะได้รับน้ำตาลในเลือดสูงก็ได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานส้มเด็กๆรับประทานเยอะเกินไปได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะแต่ว่าส้มเนี่ยมีประโยชน์ถ้ารับประทานอย่างพอเหมาะและพอดีนั่นเองค่ะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: วันก่อนหนูเลือดกำเดาไหล
0: โอ้ทำไมหนูถึงเลือดกำเดาไหลคะ
3: เพราะว่าหนูขี้มูกเยอะ
0: อ๋อเพราะว่าหนูอาจจะไม่สบายแล้วหนูไปขยี้จมูกแรงๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ในจมูกของเรานะคะอาจจะมีเส้นเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆไม่สบายเนี่ยเราจะเอามือไปขยี้จมูกแรงๆได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าเส้นเลือดนะคะอาจจะแตกได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆเลยค่ะแล้วต่อไปหนูทำอย่างไรต่อคะ
3: เอากระดาษอ่านมาลองที่จมูกแล้วก็อ่านแบบหันหน้ากลาง
0: อ๋อก็คือมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมลูก
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับครูแพรฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาริค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่มาริมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานที่บ้านถนนหนูมันทำถนนอยู่
0: อ๋อทำถนนอยู่แล้วเป็นอย่างไรต่อลูก
1: ออกไม่ได
0: ้อ๋อออกไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
1: เอารถจอดไว้ข้างนอก
0: อ๋อคุณพ่อก็เลยเอารถจอดไว้ข้างนอกเพราะว่าจะได้เดินทางได้สะดวกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอีกนานไหมคะกว่าถนนจะทำเสร็จ
1: นาน
0: อ๋อสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงที่เขากำลังทำถนนอยู่พี่มาลีเนี่ยจะวิ่งไปเล่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าตูดล้ม

0: ูกต้องเลยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเขตที่เขากำลังซ่อมแซมถนนหรือว่าเป็นเขตที่กำลังก่อสร้างอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มารีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนที่อยู่โรงเรียนเมื่อหนูตื่นนอนแล้วหนูสามารถพับผ้าห่มเองได้พับที่นอนเองได้คุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเด็กๆบางคนก็บอกว่าในตอนเช้าที่หนูจะมาโรงเรียนนะคะหนูสามารถใส่เสื้อผ้าใส่ชุดนักเรียนเองได้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้เด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้กันมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอิ่งมากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเห็นเพื่อนๆขอถามเป็นพี่สโนค่ะเห็นป้ายนิเทศขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: เห
0: ็
1: นม
0: ุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นอกจากนี้นะคะก็เห็นมุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆอาจจะบาดเจ็บได้นะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะพาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเอ่ยกางแขนนั่นเองค่ะแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะแต่บางครั้งคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆชอบไม่กางแขนอุ๊ยเดี๋ยวรอบนี้คุณครูแพรจะลองสังเกตดูเริ่มเลยค่ะถ้าแขนของเด็กๆยังชนกับสิ่งต่างๆอยู่แสดงว่าพื้นที่ในการเคลื่อนไหวอาจจะยังไม่เพียงพอใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะหยุดแล้วนะคะเด็กๆปลายทางหยุดหรือยังเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางหยุดเรียบร้อยแล้วแต่คุณครูแพร

0: สังเกตเห็นว่ามีบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยและยังยืนใกล้สิ่งต่างๆในบริเวณห้องอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ชนกับเพื่อนๆพี่ปิมตรงตามจังหวะหรือเปล่าคะมีใครชนกับสิ่งต่างๆหรือเปล่า

0: รอบนี้คุณครูแพรขอสังเกตหน่อยซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้โหพี่นิลินทำท่าทางน่าสนใจมากเลยค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: คนกินน้ำค่ะ
0: คนกำลังดื่มน้ำนั่นเองต่อมาคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: ทำเป
0: ็
2: นเสือ
0: ทำเป็นเสือแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นรถไฟปูนปูนด้วยค่ะสร้างสรรค์มากๆเลยคุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นว่าบางคนเคลื่อนไหวไม่ตรงตามจังหวะนะฟังจังหวะดีๆนะคะใครวิ่งหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรเคาะจังหวะเร็วขึ้นหมายความว่าวิ่งได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะคุณครูแพรไม่อยากให้หนูเจ็บนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่หุ้ยพี่ต้นน้ำกำลังทำท่าทางอะไรคะเนี่ย
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: อ๋อกำลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวนั่นเองต่อมาขอถามเป็นพี่ปิ่มค่ะทำท่าปลาเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบางคนบอกว่ากำลังขุดหาหอยด้วยค่ะโอ้ไปขุดที่ทะเลแน่ๆเลยมีใครชนกันหรือเปล่านะเด็กบางคนนะคะเคลื่อนไหวโดยการกระโดดขาเดียวด้วยโอ้โหตรงตามจังหวะหรือเปล่าล่ะโอ้ตรงตามจังหวะด้วยคุณครูแพรจะดูว่าใครยังไม่หยุดนิ่งเด็กๆปลายทางหยุดนิ่งหรือยัง

0: ต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็จะพูดคำบรรยายให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางประกอบตามคำบรรยายที่คุณครูแพรบรรยายนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าจะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้แน่นอนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเช้าวันสดใสเด็กๆตื่นนอนในตอนเช้าพับผ้าห่มให้เรียบร้อยฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยแล้วจากนั้นเด็กๆก็ไปล้างหน้าแปรงฟันโอ้เข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำโอ้โหจากนั้นเด็กๆก็ออกมาจากห้องน้ำเช็ดตัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงต่อไปเด็กๆก็เดินออกไปหน้าบ้านเดินเดินเดินพบว่าวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยไหนลองสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยดีกว่าโอ้โหรู้สึกสดชื่นมากๆเลยเด็กๆก็รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายจังเลยเด็กๆก็เลยวิ่งอยู่กับที่10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆก็โอ้โหรู้สึกมีแรงจังเลยเด็กๆก็เลยอยากกระโดดตบอีก10ครั้ง1 2เด็กๆค่อยๆผ่อนคลายโดยการประสานมือของตัวเองและยืดไปข้างหน้ายืดขึ้นด้านบนเอียงไปทางซ้ายแล้วก็เอียงขวาจับเอวของตัวเองและหมุนเอว5ครั้ง1 2 3 4 5โอ้โหจากนั้นเด็กๆรู้สึกว่าโอ้โหร่างกายของตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยเด็กๆก็ไปเดินเล่นในบริเวณรอบๆบ้านสิเดินเดินเดินระหว่างทางเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีดอกไม้ที่คุณแม่กำลังปลูกอยู่เด็กๆก็เลยเดินไปหยิบบัวรดน้ำฟึ๊บจากนั้นก็เดินไปหาดอกไม้ดอกนั้นและค่อยๆรดน้ำโอ้โหไหนลองจับดอกไม้ดูซิว่าตอนนี้ดอกไม้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะลองนับกลีบของดอกไม้ดูหน่อยดีกว่าดอกนี้น่าจะเป็นดอกกุหลาบแน่ๆเลยลองนับดูซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหดอกกุหลาบดอกนี้มีกลีบเยอะมากๆเลยลองเดินไปดูอีกดอกนึงดีกว่าโอ้ต้นไม้ต้นนี้มีดอกไม้เยอะเลยไหนลองนับซิว่ามีกี่ดอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปอีกแงนมองขึ้นไปด้านบนมองทางซ้ายมองทางขวาเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีลูกมะพร้าวลูกใหญ่มากๆเลยหูลูกใหญ่มากๆเลยเด็กๆอยากรู้จังเลยว่าลูกมะพร้าวเนี่ยมีกี่ลูกเด็กๆก็เลยนับ1 2 3 4 5 6 5ลูกนั่นเองจากนั้นเด็กๆก็มองไปทางขวาใช่ทางขวาหรือเปล่าทางนั้นไม่ใช่มองไปทางขวามองไปทางซ้ายเด็กๆก็เห็นลูกมะม่วงที่กำลังสุกอยู่เด็กๆอยากกินมะม่วงมากๆเลยเด็กๆก็เลยหยิบไม้เพื่อจะสอยมะม่วงเด็กๆพยายามยืดยืดสูงอีกยืดสูงอีกยืดสูงอีกถึงหรือยังนะโอ้ยังไม่ถึงเลยยืดสูงอีกยืดสูงอีกจากนั้นเด็กๆก็ค่อยๆสอยลงมาฟึ๊บแต่ว่ายังดึงไม่ออกเลยก็เลยออกแรงดึงอีกดึงอีกดึงอีกโอ้ได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเด็กๆก็เลยหยิบมะม่วงออกมาจากไม้สอย เอาไปใส่ในตะกร้าหยิบเอาไปใส่ในตะกร้าจากนั้นก็หยิบตะกร้าไปเดินไปหาคุณแม่ดีกว่าให้คุณแม่ปอกมะม่วงให้รับประทานดีกว่าพอถึงบ้านปุ๊บเด็กๆก็เปิดประตูเข้าไปและยื่นตะกร้าให้คุณแม่ให้คุณแม่ปอกมะม่วงให้รับประทานเก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายเลยได้เลยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงทางด้านหลังนั่งใกล้กันจนเกินไปขยับหน่อยได้ไหมคะขยับเลยค่ะขยับเลยค่ะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วหรือยังคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางนะคะได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันเลยพี่บีเอ็มขยับไปทางนั้นหน่อยครับพี่บีเอ็มจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นวดนวดนวด

ละทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลาลันละสับสับสับ

0: คุณครูแพรขอถามว่ามีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
1: ท
0: ุบแขนอ๋อทุบแขนใช่ไหมคะสองข้างเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เท่าไหร่ดีคะเอา20ครั้งนะคะข้างละ20ครั้งให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะเราจะทุบแรงๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เ
0: พราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกข้างหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะแต่นับให้ช้าลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางนับไม่ทันเรานะคะเด็กๆขา1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากนำมือนะคะไปแตะที่ปลายเท้าและค้างไว้โดยนับ 1-10 ค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาดูสิว่าเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้หรือไม่ต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบตามคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษ

0: ต่างเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ต
0: ้
1: น
0: ไม้ที่รักนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือการดูดน้ำของรากและหน้าที่ของรากนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าหน้าที่ของรากคืออะไรถูกต้องเลยก็คือทำหน้าที่เหมือนปากของคนก็คือมีหน้าที่ในการดูดน้ำและดูดแร่ธาตุอาหารต่างๆเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูซิว่ากิจกรรมเราคืออะไรคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตค่ะภาพนี้คืออะไรคะ
1: ต
0: ้นไม้แล้วด้านล่างของต้นไม้คืออะไรคะ
1: ร
0: ากนั่นเองคุณครูแพรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะจากที่พี่สโนสังเกตภาพรากมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: มีลำต้นค่ะ
0: อ๋อก็คือด้านบนรากจะเป็นลำต้นของต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วในส่วนของรากตรงนี้ตรงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะมันจะเป็นอย่างไรลูก
2: มันจะขยุกขยักค่ะ
0: อ๋อมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็แตกแขนงออกไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของรากรากก็จะมีเป็นฝอยๆแตกแขนงออกไปนั่นเองค่ะเพื่อไว้สำหรับในการดูดน้ำและดูดแร่ธาตุอาหารจากดินนั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ทำกันก็คือเป็นกิจกรรมทดลองการดูดน้ำของรากว่ารากเนี่ยสามารถดูดน้ำดูดอาหารได้จริงหรือไม่แต่ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูแพรมาได้ยังคะ
1: ย
0: ัง ยังเลยดังนั้นคุณครูแพรขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์การทดลองของเรานั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ1เลยต้นนี้ค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าคือต้นอะไรต้นอะไรนะคะโอ้โหรู้จักด้วยเด็กๆปลายทางก็รู้จักเช่นเดียวกันค่ะต้นกระสังนะคะมีลำต้นที่มีสีอะไรคะอ๋อมีสีเขียวอ่อนๆใสๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้แล้วแล้วรากของต้นกระสังล่ะคะ
1: เป
0: ็
1: นฝอยๆ
0: อ๋อเป็นฝอยๆหรือว่าเป็นเส้นๆแบบนี้เลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วใบของ

0: ของต้นกระสังล่ะคะ
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: มีสีเขียวเช่นเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือต้นกระสังนั่นเองซึ่งเป็นต้นไม้ที่คุณครูแพรจะนำมาทดลองค่ะต่อมานี่เลยอะไรคะ
1: ที่ดูสี
0: เขาเรียกว่าหลอดหยดค่ะ
1: หลอดหยด
0: ใช่แล้วค่ะที่หลอดหยดนะคะจะมีจุกยางสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะไว้สำหรับในการบีบสีขึ้นมาแล้วก็นำไปหยดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่เลยอุ๊ยอะไรคะเด็กๆขา
1: ส
0: ี
1: ผสมอาหาร
0: สีผสมอาหารสีนี้คือสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงใช่นี่คือสีแดงเลยคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่สีแดงก็ได้นะคะต่อมาค่ะนี่คืออะไรคะ
1: น
0: ้ำอะไรเอ่ย
1: น
0: ้ำเปล่านั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมาวิธีการทดลองทำอย่างไรอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะบีบสีผสมอาหารขึ้นมาก่อนโดยการใช้หลอดหยดการใช้หลอดหยดทำอย่างไรจุกยางนี้คนที่จะเป็นคนหยดสีลงไปจะต้องบีบจุกยางชิบอย่างนี้นะเอาใหม่คนที่จะหยดสีลงไปต้องทำอย่างไรก่อนคะ
1: บ
0: ีบจุกยางก่อนแบบนี้เลยจากนั้นค่อยๆนำหลอดหยดจุ่มลงไปในสีที่เราต้องการแล้วค่อยๆปล่อยจุกยางขึ้นมาสีจะเป็นอย่างไร
1: ข
0: ึ้
1: นมา
0: ฮึบโอ้สีเป็นอย่างไรคะขึ้นมาที่หลอดหยดเลยนะคะจากนั้นคุณครูแพรก็จะนำสีบีบลงไปในแก้วแบบนี้ชื่อเป็นสีอะไรคะสีแดงนั่นเองเก่งมากเลยแค่รอบเดียวก็พอแล้วเพราะว่าสีแดงก็โหชัดเจนแล้วนะคะต่อมาค่ะคุณครูแพรก็จะนำต้นกระสังที่คุณครูแพรได้เตรียมไว
1: ้
0: นำมาทำอย่างไรเอ่ย
1: จ
0: ุ่มลงไปโดยให้รากนะคะลงไปในน้ำแบบนี้เลยชึบลองกระจายดูสิชึบลงไปให้รากจุ่มลงไปในน้ำเลยนะลูกแบบนี้เลยค่ะนี่ชึบก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยจากนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะในกลุ่มเนี่ยทดลองด้วยตัวเองและร่วมกันสังเกตว่าเมื่อเรานำรากของต้นกระสังจุ่มลงไปในน้ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นกระสังนี้เด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: อยาก
0: แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นก็ไปทดลองในการสังเกตรากของต้นกระสังได้เลย

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆสนุกกับการทดลองหรือเปล่า
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครของสีอะไรดีนะเพื่อมาให้เพื่อนๆลองสังเกตหน่อยซิว่าหลังจากที่ได้ทำการทดลองไปต้นกระสังของหนูเนี่ยเป็นสีอะไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองค่ะขออาสาสมัครเป็นสีขอเป็นสีเหลืองค่ะอ่ะพี่เบคอนเชิญหยิบเลยค่ะไหนดูสิค่อยๆเดินนะครับอ่ะทีนี้พี่เบคอนมายืนทางด้านนี้เลยการทดลองนี้พี่เบคอนและเพื่อนๆกลุ่มสีเหลืองทำอย่างไรบ้างคะ
2: บีบสีผสมอาหารเข้าไปก่อนครับ
0: บีบสีผสมอาหารลงไปในไหนคะในไหนคะ
2: ในแก้วครับ
0: ในแก้วที่มีน้ำเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: จากนั้นทำอย่างไรต่อคะ
2: แล้วก็เอาต้นใส่เข้าไปครับ
0: เอาต้นกระสังใส่เข้าไปนั่นเองแล้วจากที่พี่เบคอนและกลุ่มสีเหลืองได้ร่วมกันทดลองสังเกตเห็นว่าต้นกระสังเป็นอย่างไรคะ
2: เปลี่ยนแปลงครับ
0: เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
2: เป็นสีเขียวแดงครับ
0: อ๋อก็จะเห็นเป็นสีเขียวแดงๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่อาจจะมีสีแดงไม่เยอะใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับ เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะหลายกลุ่มนะคะก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกันเลยแต่ว่าที่เป็นสีแดงเพราะว่าน้ำของกลุ่มสีเหลืองเป็นสีอะไรคะสีแดงนั่นเองที่ต้นกระสังนะคะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงก็เนื่องจากว่ารากนะคะจะดูดน้ำรากจะดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงยันส่วนต่างๆของต้นกระสังนั่นเองดังนั้นส่วนประกอบของต้นกระสังนะคะก็จะกลายเป็นสีตามที่ได้ดูดน้ำขึ้นไปนั่นเองค่ะและทางนี้ก็คือต้นกระสังที่คุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะได้นำใส่ไว้นานกว่าที่เด็กๆทำใช่แล้วก็คือนำใส่ไว้ก่อนเลยเด็กๆลองช่วยคุณครูแพรสังเกตซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรคะมันจะมีสีแดงๆทั้งต้นก็ใบเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าอะไรล่ะคะโอ้เพื่อนๆปลายทางอาจจะไม่ได้ยินที่พี่ขวัญเอ๋ยพูดดังนั้นคุณครูแพรจะให้พี่ขวัญเอ๋ยลองมาตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะพี่ขวัญเอ๋ยเพราะว่าอะไรทำไมใบและลำต้นของต้นกระสังเนี่ยถึงเป็นสีแดงคะ
2: เพราะว่าเราใส่สีแดงแล้วมันจะขึ้นไปที่ต้นไม้ของเรา
0: อ๋อก็เหมือนว่ารากเนี่ยจะดูดน้ำที่เราใส่ไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆที่เป็นสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินล่ะคะต้นกระสังจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
2: ที่เราใส่ไป
0: ก็จะกลายเป็นสีที่เราใส่ไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะถูกต้องเลยและนี่นะคะก็คือการทดลองการดูดน้ำของรากนั่นเองค่ะแต่ว่าการทดลองนี้ที่เด็กๆได้ทดลองไปอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยดังนั้น

0: คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะนำผลงานที่ตัวเองได้ทำนะคะหรือว่าการทดลองที่ตัวเองได้ทำเนี่ยไปไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์คุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนะคะนำการทดลองของกลุ่มตนเองไปไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นกระสังได้ค่ะในวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยมหืม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้าแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า

0: เป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะรูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
1: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
2: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Ha ha ha ha!

Oh!

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จ้องทำเสีย

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรแอบบอกเลยว่าวันนี้กิจกรรมสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4ประดิษฐ์ต้นไม้ของหนูนั่นเองค่ะหูน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะนี่เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็คือแก้วกระดาษค่ะนี่เลยค่ะชึบแก้วกระดาษนะคะคุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะก็ได้กรีดเป็นเส้นแบบนี้ไว้ให้กับเด็กๆเลยค่ะจะมีทั้งสองด้านนะคะก็คือด้านนี้และด้านตรงข้ามค่ะด้านนี้เลยค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกระดาษ100ปอนด์ที่มีอยู่2ขนาดค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลย2ขนาดนะคะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็คือสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะใช่แล้วค่ะกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะ

0: ต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมาถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองต่อไปนะคะคุณครูแพรจะมาสาธิตการทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันเลยอันดับแรกคุณครูแพรจะหยิบจานกระดาษมาก่อนนี่เลยค่ะและพลิกไปทางด้านหลังจากนั้นเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตัวเองนั่นเองคุณครูแพรจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเยอะขึ้นด้วยต่อมาให้เด็กๆนะคะระบายสีจานกระดาษทั้งจานกระดาษเลยนะคะเป็นพื้นหรือว่าหญ้าตามที่เด็กๆต้องการเลยคุณครูแพรนะคะจะได้ทำเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเองค่ะนี่เลยค่ะชึบโอ้เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวเด็กๆสามารถทำพื้นดินหรือว่าพื้นหญ้าแล้วแต่ที่เด็กๆคิดแล้วก็จินตนาการได้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะนำนี่เลยอะไรเอ่ย
1: แก้วกระดาษ
0: นั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะนำแก้วกระดาษแบบนี้มาระบายสีเป็นลำต้นของต้นไม้ค่ะโดยใช้สีน้ำตาลนะคะและคุณครูแพรก็ได้ทำเตรียมไว้แล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะชึบนี่เลยค่ะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยระบายทั่วแก้วเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นลำต้นจากนั้นคุณครูแพรก็จะนำกระดาษร้อยปอนมา
2: ทำเป็น
0: กระดาษร้อยปอนอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยจะมีอยู่2ขนาดขนาดใหญ่คุณครูแพรจะทำเป็นแนวนอนแบบนี้โดยระบายเป็นใบของต้นไม้นั่นเองเป็นแบบนี้เลยนะคะการทำใบของต้นไม้นะคะเด็กๆสามารถทำได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตนเองได้เลยแต่ว่าเราจะทำเล็กๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็น
0: ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนั่นเองการทำใบนะคะคุณครูแพรก็จะทำแบบนี้เราจะทำเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเส้นโค้งเส้นโค้งต่อกันไปเรื่อยๆเลยค่ะชึบเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งต่อไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะคะแบบนี้ชึบจากระบายสีด้านในของใบไม้นั่นเองใบไม้ของเด็กๆหรือว่าต้นไม้ของเด็กๆนะคะสามารถทำเป็นต้นอะไรก็ได้มีผลที่หลากหลายก็ได้ตามแต่ละชนิดที่เด็กๆอยากจะทำเลยแต่คุณครูแพรก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูแพรก็ทำมาแล้วชึบนี่เลยเป็นต้นอะไรคะเนี่ยถูกต้องเป็นต้นมะม่วงแล้วคุณครูแพรก็มีผลมะม่วงแบบนี้ด้วยจากนั้นพอวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้เป็นอะไรเอ่ยกรรไกรในการตัดเลยค่ะเวลาที่เด็กๆตัดนะคะจะต้องระมัดระวังมือของตัวเองด้วยเพราะว่ากรรไกรมีความคมนี่คุณครูแพรก็จะค่อยๆตัดไปชิบเศษกระดาษถ้ามีเศษกระดาษแบบนี้ทำอย่างไรคะ
2: เอาน
0: ำไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยหรือว่าคุณครูปลายทางมีตะกร้าที่เตรียมไว้ทิ้งเศษกระดาษคุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะคะนี่คุณครูแพรจะค่อยๆตัดแบบนี้เลยค่ะนี่ชึบค่อยๆตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยจากนั้นปึ๊บคุณครูแพรขออนุญาตไปไว้ทางนี้ก่อนเมื่อเราได้ใบแล้วคุณครูแพรจะนำมาประกอบดูนะคะนี่เด็กๆ เห็นเส้นที่คุณครูแพรและคุณครูแพรได้กรีดไว้ให้เราใช่ไหมคะตรงนี้กับตรงนี้คุณครูแพรก็จะเสียบเข้าไปเลยชึบแล้วก็ชึบโอ้เป็นต้นมะม่วงได้ยังคะ
1: เป็นแล้ว
0: ใช่จากนั้น กระดาษ100ปอนด์ที่เป็นแผ่นเล็กล่ะเอามาทำอะไรล่ะคะ
1: วาดคน
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรนะคะจะนำมาวาดคนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็ได้วาดมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชึบแบบนี้เลยน่ารักไหมคะ
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก น่ารักนะคะคนของคุณครูแพรก็จะเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นคุณครูแพรเองจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กรรไกรทำอย่างไรเอ่ยตัดออกมาเช่นเดียวกันเลยค่ะชึบตัดออกมาระวังมือของตัวเองด้วยนะคะตัดออกมาเลยชึบค่อยๆตัดแบบนี้เลยค่ะระวังมือของตัวเองด้วยนี่เลยค่ะคุณครูแพรจะค่อยๆตัดออกมาชึบอู้มันเป็นกระดาษแข็งนะคะกระดาษค่อนข้างมีความแข็งดังนั้นมันอาจจะกระเด็นแบบนี้ได้ค่อยๆตัดจากนั้นเมื่อเรานะคะตัดได้เป็นรูปคนแบบนี้แล้วคุณครูนะคะคุณครูแพรก็จะนี่เลยค่ะใช้กาวทาที่ขนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะทากาวแบบนี้เลยไปที่ตัวคนค่อยๆทาค่อยๆทาชึบจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะนำไปติดที่ต้นไม้แบบนี้เลยนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยไหมคะ
1: สวยค่ะ
0: นี่จะติดไว้ที่ต้นไม้แบบนี้เลยจากต้นไม้ของเราและคนของเราจะยืนอยู่บนอากาศได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยจะต้องนำมา
1: ติ
0: ดที่หญ้าหรือว่าพื้นดินของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะติดลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะกิจกรรมนี้คุณครูแพรบอกแล้วว่าน่าสนุกมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและในวันนี้มุมที่คุณครูแพรจะเปิดก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ผลงานของเด็กๆนะคะน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่มาลิถือไม้เลยค่ะชิบวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: ระบายสีจานกระดาษ
0: อ๋อระบายสีจานกระดาษแล้วก็ระบายสีอะไรอีกคะ
1: ระบายสีแก้วกระดาษ
0: แก้วกระดาษนั่นเองต่อมาทำอย่างไรต่อคะ
1: วาดต้นไม
0: ้วาดต้นไม้แล้วก็ทำอย่างไรต่อเอ่ย
1: ตัดต้นไม้ออกมา
0: ตัดต้นไม้ออกมา
1: แล้วก็ทำคน
0: แล้วก็ทำคนนั่นเองแล้ววันนี้พี่มา

0: นี่ทำเป็นต้นอะไรคะ
1: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอโอ้โหเหมือนมากๆเลยพี่มะลิชอบรับประทานมะละกอหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มะลิไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สันดีค่ะหนูชอบตรงต้นเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันสวยนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ออมทรัพย์มีอะไรมานำเสนอนะวันนี้พี่ออมทรัพย์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่ออมทรัพย์วาดเป็นอะไรคะ
3: คนกำลังทำวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: คนกำลังทำวิทยาศาสตร์หรือว่าคนกำลังทดลองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วพี่ออมทรัพย์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ออมทรัพย์อยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่บีเอ็มค่ะชอบตรงคนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนจริงหรือว่ามันสมจริงมากๆเลยคุณครูแพรก็เห็นด้วยกับพี่ BM เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่ภาคินวันนี้พี่ภาคินมีอะไรมานำเสนอนะโอ้โหพี่ภาคินถือไมค์เลยครับวันนี้พี่ภาคินทำอะไรมาคะ
1: ทำมังกร
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปมังกรนั่นเองแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้เป็นต้นอะไรคะ
1: เป็นต้นส้ม
0: อ๋อเป็นต้นส้มด้วยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ภาคินอยากต่อเติมตรงไหนไหมคะ
1: ไม่นะครับ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่ภาคินไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะชอบทั้งหมดเลยครับชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรครับอ๋อเพราะว่าเหมือนมังกรจริงๆเลยใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะต่อไปคนสุดท้ายขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยโหเดี๋ยวพี่ฟ้าใสถือไหมนะคะวันนี้พี่ฟ้าใสทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ก็คือประดิษฐ์ต้นไม้ของหนูใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำอย่างไรเอ่ย
1: ระบายสีจานกระดาษค่ะ
0: ระบายสีจานกระดาษสีที่หนูระบายคือสีอะไรคะ
1: สีเขียวแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองค่ะ
0: อ๋อระบายหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมาทำอย่างไรต่อคะ
1: ระบายสีแก้วค่ะ
0: ระบายสีแก้วถัดมาทำอย่างไรต่อคะ
1: วาดใบค่ะ
0: อ๋อวาดใบแล้วต่อมาล่ะคะ
1: ทำคนค่ะ
0: วาดเป็นคนนั่นเองแล้ววันนี้พี่ฟ้าใสทำเป็นต้นอะไรมาคะ
1: ทำต้นมะม่วงค่ะ
0: ต้นมะม่วงนั่นเองพี่ฟ้าใสชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
4: ชอบทั้งหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าฟ้าใส
0: อ๋อเพราะว่าฟ้าใส

ไหนเนี่ยระบายสีได้เนียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและในวันนี้คุณครูแพรก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็ตั้งใจทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้คุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งป
0: ันซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะชื่อเกมนะคะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมจัดหมวดหมู่บนล่างวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมจัดหมวดหมู่บนล่างกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชิ้นส่วนเกมกันเลยค่ะชิ้นส่วนเกมนะคะคุณครูแพรก็แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มของภาพหลักและกลุ่มของชิ้นส่วนเกมหรือว่าคำตอบนั่นเองค่ะซึ่งหมวดหมู่ของเรานะคะจะมีอยู่2หมวดหมู่คุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้สังเกตก่อนค่ะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมนะคะเนื่องจากชิ้นส่วนเกมนะคะมีค่อนข้างเยอะดังนั้นคุณครูแพรขอกระจายเพียงเท่านี้คุณครูแพรจะขยับนี่เด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะชึบขยับก่อนนี่เลยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพหลักนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นจัดหมวดหมู่ที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนนั่นเองบนอะไรคะเด็กๆคะบนโต๊ะนั่นเองค่ะส่วนหมวดหมู่ที่2ก็คือมีสิ่งของอยู่ด้านล่าง
1: โต๊ะ
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรจะขอสาธิตนะคะ1หมวดหมู่ก็คือหมวดหมู่ที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนโต๊ะค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูแพรหาภาพที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนโต๊ะหน่อยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยค่ะมีสิ่งของไหนบ้างที่อยู่ด้านบนโต๊ะครับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะมีสิ่งของไหนที่อยู่ด้านบนโต๊ะอีกคะถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะคุณครูแพรขออีกหนึ่งภาพค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะหยิบเลยค่ะวางได้เลยค่ะชึบถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งของที่เป็นจัดหมวดหมู่อยู่ด้านบนแบบ

0: นี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่คุณครูแพรขอสาธิตให้ดูเพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าสาธิตนานจนเกินไปเด็กๆจะมีเวลาเล่นเกมไหมคะ
1: ไม่มี
0: แน่นอนค่ะต่อมานะคะคุณครูปลายทางสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนให้กับเด็กๆได้และสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาได้ยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลยค่ะ

0: เด็กๆทุกกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆแต่ละกลุ่มได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: เรียนกับเรื่องรากค่ะ
0: แล้วรากมีหน้าที่อย่างไรคะ
1: กินน้ำค่ะ
0: ดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารจากดินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยแล้ววันนี้พี่ฟ้าใสเนี่ยได้ทดลองโดยใช้ต้นอะไรไปจำได้ไหมคะต้นอะไรคะจำได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมคะ
2: จำได้
0: ต้นอะไรนะคะต้นกระสังใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะต้นกระสังนั่นเองวันนี้เด็กๆก็ได้ทดลองกันไปสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: กค่ะ
0: สนุกนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเหตุการณ์ที่น่าสนุกมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายไปด้วยเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดน้ำของรากนั่นเองได้รู้เกี่ยวกับวิธีการทดลองและหน้าที่ของรากค่ะเด็กๆได้ร่วมมือกันแล้วก็สังเกตคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะตอบได้ว่ารากนะคะมีหน้าที่อย่างไรนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยถัดมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำผลงานของตัวเองและเด็กๆนะคะสามารถแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยและเด็กๆนะคะสามารถที่จะรอคอยได้เก่งมาก

0: มากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นให้เด็กๆมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะ1 2 3วันนี้

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นะเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมาก
4: พวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

哈哈。

Hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะฮะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันน่ะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับ

0: ผลฮะ
1: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงกันก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจันแม่ฟาดพ่อซะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงกงรีบไปไหนมามากินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงรีบไปทำไรมาน่ะดูวัวรู้หรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ตรงนี้ด้วยสิพ
1: ่อเออก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆเออนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้เออนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: อ่าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
0: พ่อดูสิ
1: เออ
0: แตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็

0: พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

0: ก่ง
1: เก่ง
0: กินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: เฮ้ยใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เฮ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวสิ
0: ไป
1: เดี๋ยว
0: เป็นใครออกไป
1: เดี๋ยว
0: ออกไป
1: โอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อุ้ยก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกย่ะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธอ
2: ที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้เห็นมีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทั้งสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อ

0: องก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเร็วจนเกินไปค่ะ
0: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
2: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าดูซีดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ้งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
3: มีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่า
4: เขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน 5-60 แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
5: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
6: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แหมเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
7: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกไม่เป็นไรปล่อยนอนมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเขาจะแกะเขาแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่

0: จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทําอะไรไม่จะเอาตัวไปทําอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทํานู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าถมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
4: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: เพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วเด้งการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อะดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการได้

0: ้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: สวนอนันต์สอนฉันว่าน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
7: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้กันแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้ว

0: ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชัวร์ๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชัวร์หลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชัวร์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชัวร์หลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนว่า

าศมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย

A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ำณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะ

0: องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้งสองฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่ดับเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้พระสงฆ์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
0: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลหนึ่งนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมหน้านะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดและกรมชลประทานเองนะครับจากเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการณ์ว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน 3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4ที่5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา 4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทีนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะอย่างนี้นะครับจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยา ปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40ถึง50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีอัตราที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4ที่5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทอน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับจะเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตะวันตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำตะจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ครับท่านผอ.ครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอ.ในแน่นอนสุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.
2: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เองสามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับมีช่องว่างอยู่ก็รวมๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่างกระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
0: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เลียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
2: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107% นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ครับ
2: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากทะนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้คร
1: ับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเนธฮะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
2: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมันมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้า

0: วังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุ
1: ร
0: ีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมแถวกบิลบุรีครับจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที
1: ่
0: จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ช่วงบางพวงที่ผ่านน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ช่วงท่าแหช่วงบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบิลบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบิลบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงน
1: ี้
0: ก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนก็ตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี
2: ้
1: ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าเกิดเห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆหนึ่งสัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับน้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะฮะคลองแสนแสบสถานีสูบน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองบางขนาดนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลายที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซ
1: ึ่
0: งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับ ส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบนะครับว่าน้ำเหนือมาเราจะลงน้ำสูงพยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงน
1: ี้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่าง
2: ๆ
1: ทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900
1: กลับ
0: กันเกือบครึ่งไหมครับเ
1: ฉ
0: ื่อนเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
1: ครับ
0: น้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าเข้าไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหาน
1: คร
0: เกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดู

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดเรื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากับเรื่องการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะ
1: เป็นของคู่กันเจมพรคำว่าพระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนพระพุทธศาสนาคือการศึกษาเจมพรศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
0: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะมาดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะพระอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
1: เจมพรเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะทำไมอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกทิ้งอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปี

0: ที่1ถึงปีที่6แล้วก็ตอนหลังมาแล้วก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์รัชกาลที่5ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประเทศเขาเจริญและจะทำประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องของรัชกาลที่5เนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
1: เจ้าค่ะ
0: การเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอาความรู้นี้แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนกปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอนุบาลชั้นปฐมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิมซึ่งแต่เดิมเราเคยมีก็คือวิชาศีลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มาโดยเฉพาะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เราเห็นแล้วเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1

0: ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1: เจ้าค่ะ
0: ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี4ด้านคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อแรกเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางด้านสติปัญญาและทางด้านสติปัญญาที่จริงมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางสติปัญญาก็น่าจะพอแต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคนเก่งสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: บอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได
1: ้
0: ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายอะไรจึงคำนึงถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาตัวของบัณฑิตเองและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินภายในสถาบันก็ตามประเมินสมศก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไหม
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหม อะไรอย่างนี้ด้วยนะ ผลิตออกไปแล้ว mm-hmm. ก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคฤหัสถ์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมฮะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันนะฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคฤหัสถ์เมื่อท่านจบออกไปอะค่ะ
0: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประทานประดาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นพระราชประสงค์ขององค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: คฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้เป็นลายมือนะถ้าพูดตามตรงเป็นลายมือของรัชกาลที่5เป็นพระราชหัตถเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คารุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปีเมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
1: ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์
0: และคฤหัสถ
1: ์อ๋อ
0: คฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติร่วมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแหละ ก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วันการที่เอาคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่งถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณการกษัตริย์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองก็คือ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
1: ม
0: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วเอาไปสมัครงานส่วนใหญ่เกิน 70% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้วมาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีในพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะหลอมเขาอย่างไรและส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาท์พุตและเป็นทั้งอิมแพคอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู
1: ่พระอาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยจะประสบปัญหา3ด้านด้านหนึ่งคืองบประมาณลดลงโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ของบประมาณจากภาครัฐที่ทำตั้งคำของงบประมาณจะลดลงข้อที่2มหาวิทยาลัยจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นข้อที่3มหาวิทยาลัยจะมีภาระมากขึ้นแรงเสียดทานก็หมายถึงว่ามีคู่แข่งมากขึ้นภาระมากขึ้นก็คือว่าเราจะมีบุคลากรมีครูบาอาจารย์น้อยลงแต่มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและแบกความคาดหวังของสังคมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทีนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยยิ่งมีความท้าทายใหญ่ท้าทายว่าผู้คนบวชเรียนก็น้อยลงสาธารณทายาทก็น้อยลงประเพณีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าทายต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการเรียนการสอนภายในและการที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษาก ับคนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าไปไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดยาวพูดยืดเยอะ
1: แล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
0: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรเราจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: คือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรม และเป้าหมายของการอยู่ร่วมกัน

0: ชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเน้นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาเน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปริเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลและการที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วน1ให้ไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสังคมที่อยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: เจ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราอะนะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วอะนะในส่วนของการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ฮะ
0: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไปเหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจาก1ที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษไหมมีโครงการพิเศษไหมมีการฝึกอบรมพิเศษไหมมีการทำกิจกรรมร่วมกันไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยเราก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
1: ่
0: และรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของอวของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อยู่28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เสนออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วยคือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชนการบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะครับอาจารย์เพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

0: ดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับมาพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลกในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
1: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะฮะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่าเราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะฮะในเรื่องการสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างไรเจ้าคะ
0: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาลัยสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก เรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คน เพราะเราจะไม่หนีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรสาขาอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานอบรมฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นฆราวาสก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยนี่ความคาดหวังของมหาจุฬาเรา
1: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ดิฉันนอนมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์ที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่2ฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80% ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี
0: ่ค่ะ
1: เป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
1: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได
0: ้
1: ก็ต้องมีการป้องกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: การป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่ยังจะช่วยไหมคะ
1: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
0: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วในระยะเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
0: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
1: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสารอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยอะนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมาสูบบุหรี่

0: อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
1: แน่นอนค่ะ
0: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
1: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
0: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
1: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่า
0: ค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอด
0: ค่ะ
1: หรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan ค่ะ
0: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆมั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ซึ่งอันดับหนึ่งในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ
1: ้
0: า
1: สามารถค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี่เป็นต้นค่ะ
0: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ในการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วอะค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
0: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
1: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะเลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
0: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดนะคะ
1: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
0: ค่ะหลังจากนั้นอะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
1: ก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
0: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
1: จริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
0: แสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะ
1: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะ
1: จริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะ
0: ถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
1: ก็ ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
1: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น
0: ๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะ
0: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวเนี่ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะ
1: คือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยท่านการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค
0: ่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะ
1: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
0: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
1: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนกลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดเป็นมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค
0: ่
1: ะ
0: แล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาหมายถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะคะ
1: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งเริ่มกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
0: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
1: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้
0: คือหมายถึงคนไข้ก็
1: อยู่ได้นานข
0: ึ้
1: น
0: ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษา ถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็จะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสองค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆ1ค่ะ2 3สำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่เขามีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปเดี๋ยวเราจะปั่น

0: อาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิลอยู่ด้วยค่ะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดนะพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิลด้วยนะแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันนะเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่นะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะเราอาจจะเอาทำให้มีลายนิดนึงนะคะเราก็ย่างลงไปในเตานี้ด้วยเลยมีสีสันแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงนะเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นวางให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำนะเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะแล้วก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้และถ้าได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบ็กให้กับตัวเองได้ฟีดแบ็กคือของขวัญ นะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น

ในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่หนึ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะเป็นการทำงานเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆนะคะสถานที่หนึ่งคือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่สองคือ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงานชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกินมองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิงอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิงจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิงเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเปล่าเริ่มมีคำถามเนาะว่าการทำงานที่ได้ช่วยคนโดยเอาเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business model ต่างๆเข้ามาประกอบเนี่ยมันจะทำให้เขาสนุกกับงานเหล่านี้มากขึ้นไหมคำถามนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองที่พี่หมอปิงเริ่มไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองเริ่มเข้าไปทำงานเป็นพนักงานประจำกับธนาคารที่เริ่มเอาเทคโนโลยีแล้วก็ business model ต่างๆมาหาทางที่จะออกแบบโซลูชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเชิงการช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองผ่านการพบหมอเทเลเมดิซินต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าการทดลองมันเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนอะไรที่ชอบอะไรที่อยากที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถreflect ตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์คง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะในวิชานี้เราพูดถึงกระบวนการมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของกรอบความคิดหรือว่าเรื่องของ mindset อย่างมากนะคะสิ่งที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ดีคือการที่เรามีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า growth mindset นะคะ growth mindset เป็นแนวคิดของอาจารย์ท่านนึงที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยเราจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เซนนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่า
ซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสามารถสร้างได้ด้วยวิธีไหนบ้างมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบบางอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ Growth Mindset นะคะเราเรียกว่า Fixed Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมันทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น Fix กับ Growth Mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง Fix Mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง Growth Mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fixed mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะหากน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการ design thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น heart head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ design thinking ค่ะเริ่มต้นจากฮาร์ดก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ head นะคะ growth mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติดกับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะGrowth Mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองว่าฟีดแบ็คคือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิงแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น Growth Mindset Framework ที่อาจจะทำให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วมันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามี Fixed Mindset นะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มี
growth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้า fix mindset เรามองปัญหานี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยทำไมเราเรียนอันนี้มาตั้งนานทำไมเราไม่รู้จักตัวเองมา4ปีที่แล้วสายไปแล้วล่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้ง4ปีอยู่ในมหาลัยเรียนมาเราไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าไม่เป็นไร4ปีนั้นเราก็ได้พัฒนาทักษะอื่นๆแต่ว่ามีอะไรอีกไหมนะที่เราจะสามารถมาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมีทักษะอะไรที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราเป็นคนที่พร้อมมากขึ้นประสบการณ์ที่มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มีฟิกซ์มายด์เซ็ตเนาะถ้าสมมุติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้เราจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะเมย์มักจะได้รับคำถามเสมอนะคะว่าเราจะสร้าง growth mindset ได้ยังไงให้กับเด็กๆ เนาะเยาวชนนะคะต้องไปเรียนวิชาอะไรไหมต้องไปเทคคอร์สอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่คนรอบตัวมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนลูกหลานลูกศิษย์ที่เราดูแลอยู่มี growth mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือการพยายามสร้างบริบทแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมองโลกในมุมที่มีความเป็นไปได้ได้มากขึ้นแล้วทำยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถทำได้เลยก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลต้องจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดลอง
แต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

ังว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Head Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทั้งเรื่องในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500 ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตาม

คะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชุนิรันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะ
ข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุน

ิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

รวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยคำทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ต้องตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนักเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกท่านส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายท่านนะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะในถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเกยังไฟ

0: ิดทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอ เรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิด

ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศ

0: วันนี้คอนเสิร์ตการกุศลมากไปได้ผลบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20-30คนเราก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่เป็นผืนแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือรหัสเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยขัดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้สิทธิ์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญสิทธิ์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟเวอร์

0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติ

0: ู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
1: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
2: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
1: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตายหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
1: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเสมอออกลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทสานเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเฮยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
4: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
1: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกัน คนอยู่หลังก็ต้องดู

0: นหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
1: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำที่จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดใครจะสอนแล้วก็ไปพอจะเป็นบทหนึ่งเนี่ยแสนยากลำบากมากหรอกไม่ใช่ง่ายเลย
2: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี
2: ครับ

0: ลิขิตผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
1: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: ผมอัตตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
1: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
0: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอังโลให้ล้มไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
1: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะ

0: ว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหวนเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหวนนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหวนมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศหน้าพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่ เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศหน้าพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
1: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจคณะลิเกหอมหวน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆ
0: เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบน

โซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้จะพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียมคุณใหญ่พาซ่าม
1: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
2: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
1: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
3: เว้ยรายการอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
4: เอาแล้วมี
3: แต่อันนี้เสียงานนี้ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแม้จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
3: ทำไมต้องลา
1: เอ้า
3: ลาคือไปคือไปเลย
1: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
3: อ๋อไม่เอาลา
1: ลาไม่ดี
3: ใช่
1: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
3: ไม่เคย
1: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
3: ชีวิตครั้ง
1: แ
3: ร
1: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
3: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้
1: อเอาทำไมอ่ะ
3: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
1: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
3: ่ทำไมเราต้องบอก
1: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
3: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
1: วัคซีน
3: ภาษาไทยวัคซีน
1: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
3: วัคซีนคืออะไร
5: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
6: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ทำวัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบๆกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
1: ครับผม
9: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลงนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
11: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
1: มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควร
9: ก็หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
1: ่โอเคอัน
9: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
1: ้
9: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
1: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
1: ู้
9: จักมั้ยไม่รู้จัก
1: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
1: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
3: ไป
1: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปดูของกินกันนะอย่าได้หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
1: แถวๆเนี้ยมี
3: แ
1: ล้
3: ว
1: เกี๊ยว
3: อยู่เกี๊ยวเกี๊ยวได้นี่แหละ
2: เกี๊ยวเกี๊ยว
1: นี่ไง
3: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึงอร่อยมาก
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออร่อยฮะอร่อยแล้วเหรอ
3: กินลองดูสิถ้า
2: ใครอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
1: อร่อยแล้ว
3: น้ำจิ้มเราก็รสเด็ดแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าไม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินกล่องนะอาเถินใส่ดำจิ๋วคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้โหเหนื่อยนะ
1: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณนะตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
2: อีเปรตเนาะ
1: อะไรนะอีเปรต
2: อีเปรต
1: อีเปรตไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
2: ขนมปังชีสยืด
3: ก็ไปดื้อนะ
1: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลแต่ลองพูดสิ
3: ชีสสปริโล
2: เหมือนอ่ะเหมือนอ่ะ
1: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
0: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
1: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
2: ค
1: ือโรคนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
3: ไม่รู้อ่ะงูสวัดเกี่ยวกับงูเหรอ
1: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
3: เ
1: ออถ้านัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
9: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: ค่
9: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในโพรงประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
1: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
3: เว้ยทุเรศ

0: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป
1: ็
0: นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
0: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
1: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
0: ับ วัคซีนคุณสวัสดิ์ตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
1: อยู่ได้กี่ปี
0: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนคุณสวัสดิ์เป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
1: โอ้ไม่แพง
0: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
1: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
0: เข็มเดียว
1: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
0: โอเค
1: คุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
2: เห็นฝุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
1: แม่ฟัง
2: ให้เขา
1: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงงานนี่ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
0: ค่ะมันหวานใช่
1: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
5: ร้านช
1: อสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
0: ขนาดไหน
2: ฮะ
1: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
2: ชอสอนแก้ว
1: แก้วอะไรแก้ว
2: แก้ว
0: แก้ว
1: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
2: ไม่ได้
1: ด้วยเดี๋ยวไม่ได้มันจะอายสิมันจะอายแม
2: ่เขาให้ฟรีแล้วไม่ก็จะเอา
1: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
1: ่ก็ใช่ไง
2: อย่าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะๆทุก
1: ค
2: น
1: แม่ฟัง
2: ให
1: ้แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาแค่
1: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
2: ข
1: ้าวต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีอุ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
2: ขอบคุณมากนะขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
0: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
1: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เสียงานนี่ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
1: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
0: ตัวใหญ่มาก
1: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
0: ใช่
1: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีด2ขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
0: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
2: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
1: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะดื้อก็จะไม่ยอม
2: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
1: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
0: ว่า
1: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
0: ะ
1: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
0: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
1: พาแม่ไปต้อง4ตัว
0: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
1: ยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
0: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
2: ่ไข้หวัดใหญ
0: ่มีวัคซีนปอดบวมวัคซีนงูสวัสด
1: งูสวัสด
6: ตัวแล้ว
0: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันนึ
1: ง4
6: ไปขนาดนี้ก็มี
1: ใช่
0: 60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
1: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
0: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
6: เป็นคนใ

0: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
1: ไม่ใช่คุณโซเฟีย
0: แม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะสี่ตัวนะ
1: จ้าจำได้จ้า
0: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮะไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
2: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
2: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
0: ่
2: อทั้งหลาย
0: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
3: สี่ห้าย่างสี่หกแล้วค่ะ
0: สี่สิบห้าย่างสี่สิบหกอย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
2: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าว
2: นะ
0: พี่คนจะฉีดนะ
2: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีกับบาดทะยัก
0: อ
2: ันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่ง
0: สิบปีครั้ง
2: ส่วนอีกสองวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปสักหน่อยป้องกันเอาไว
1: ้
0: ออกแรงเยอะๆสิ
4: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
0: ฮะ
4: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
4: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิ
2: บางคนอาจจะเข้าใจว่าฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
3: จะเป็นป้องกัน
2: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีกนะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
0: ครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
0: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
2: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
0: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
2: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
0: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นยาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
0: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
2: ค่ะ
0: คนเราจะโดนปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็ก
2: ค่ะ
0: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
2: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นมันหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
0: อ๋อก็เป็นเหรอ
2: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
0: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
2: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
0: ครับ
2: นะคะ
0: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
2: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
0: ้ ได
2: ้อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
0: ้
2: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
0: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
2: มีอะไรไหม
0: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
4: ว
0: ่
4: าอันนี้คือธรรมชาติ
0: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไร แล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
7: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
0: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้ายืนยันอีกครั้งนึงวันนี้

0: ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
1: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
0: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
2: โอเคโอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
0: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นลุยนิดนึงไปไหมไปไหม
2: ไป
0: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
3: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
0: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวเอวเอวเอวเอวมาเร็วๆๆเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยไม่เป็นไรหมอเราไปนู่นหมอเราไปนู่นกัน
1: ไป
0: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
1: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
0: อัลปาก้าอัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
0: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: นี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีๆ
0: ขายดีนี
1: ่ขอถ่ายรูป
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ50
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียว
0: อ่ะแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบอย่างงี้
3: โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาก็ปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดมั้ย
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ่
1: ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอ
2: ี
0: กทีนึงครับ
2: แรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอกรบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตลอดมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ต้องถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้
0: ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบาย
0: เ
1: ราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาติดมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: เดี๋ยวไปเอาใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวต้องทำไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึก
0: ฟรี
1: เป็นที่ร้านเลยอ
0: ันนะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณม
0: ากสวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวย
2: เด็กสวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่า
1: นี่ต้องพูดเสียงดัง
4: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
4: ก็เรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
4: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรแล้วต้องกินก่อน
4: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
5: คุณใหญ่พาซ่า

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL TV 10ถึงช่อง DL เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DL TV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับเพราะว่า

0: พระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนเพราะพุทธศาสนาคือการศึกษาใช่ไหมศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
1: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
0: เฉพาะเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะทำไมอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกทิ้งอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และก็ตอนหลังมาแล้วก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลการที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์รัชกาลการที่5ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประเทศเขาเจริญและสยามประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องนี้ลงกล่าวรัชกาลที่5เนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
1: เจ้าค่ะ
0: การเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอาความรู้นี่แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนกปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอันชั้นประถมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิม

0: ซึ่งแต่เดิมเราเคยมีก็คือวิชาศิลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู
1: ้
0: ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มาโดยเฉพาะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เราเห็นแล้วเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี4ด้านคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อแรกเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางด้านสติปัญญาและทางด้านสติปัญญา ที่จริงมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางสติปัญญาก็น่าจะพอ แต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พ
1: อ
0: ต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคนเก่งสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: บอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได
1: ้
0: ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายอะไรจึงคำนึงถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาตัวของบัณฑิตเองและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินภายสถาบันก็ตามประเมินสมศก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไหม
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหม อะไรอย่างนี้ด้วยนะ ผลิตออกไปแล้ว mm-hmm. ก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคารวาสด้วยใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมฮะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคารวาสเมื่อท่านจบออกไปอะฮะ
0: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประสาปนาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่า

0: องค์ได้มีพระราชาเลขาเป็นพระราชประสงค์ขององค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: คฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้เป็นลายมือนะครับพูดตามตรงเป็นลายมือของรัชกาลที่5เป็นพระราชาเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คารุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปีเมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
1: ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ
0: ์และคฤหัสถ
1: ์
0: คฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติรวมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแล้ว ก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วัน การที่เอาคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันแล้วก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่ง ถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณกาลกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมาอันที่สองก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
1: ม
0: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วเอาไปสมัครงานส่วนใหญ่เกิน 70% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้วมาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมเกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีในพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะหล่อหลอมเขาอย่างไรและส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาท์พุตและเป็นทั้งอิมแพคอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู
1: ่พระอาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยจะประสบปัญหา3ด้านด้านหนึ่งคืองบประมาณลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ของบประมาณจากภาครัฐที่ทำตั้งคำของบประมาณงบประมาณจะลดลงข้อที่2มหาวิทยาลัยจะมีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าทายต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการเรียนการสอน

0: ภายในและการที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีแล้วต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กับคนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าไปไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดยาวพูดยืดเยื้อ
1: แล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
0: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรและจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: คือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเน้นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา
1: เจ้าค่ะ
0: เน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปฏิเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลและการที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วนหนึ่งให้ไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสังคมที่อยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: เจ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราอ่ะนะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วอ่ะนะในส่วนของการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ฮะ
0: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไปเหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจาก1ที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษมั้ยมีโครงการพิเศษมั้ยมีการฝึกอบรมพิเศษมั้ยมีการทำกิจกรรมร่วมกันไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยเราก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
1: ่
0: แล้วรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ

0: อวของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เสนออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วย คือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชน การบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะคะอาจารย์นะเพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชพระคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลก ในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
1: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่าเราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะฮะในองค์การสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างไรเจ้าคะ
0: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก เรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คน เพราะเราจะไม่หนีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรสาขาอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานฝึกอบรมฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นคฤหัสถ์ ก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยมีความคาดหวังของมาจุฬาเรา
1: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทศวัชรสารบัณฑิตกราบนมัสการ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะและพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้นะคะท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนแรกค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตะมันติณบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปจักได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปุจฉาวิสัชนาถามตอบซึ่งกันและกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศสองธรรมาสซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มเฉลิมปัญญาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลอันเป็นส่วนธรรมมัสสวนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมจนกว่าจะยุติด้วยเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มุ่งหน้าเข้ามายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเสริมบารมีให้เต็มหรือให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายเห็นสาระในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลก็เกิดท่านทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะฟังธรรมเพื่อนำแก่นสารสาระให้มีในตัวในตนของเราในจิตใจของเราเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเรื่องดีๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็มีความหวังตั้งใจว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลาค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเวลา500กว่าชาติและเมื่อพระองค์บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันก็สอนเราถึง45ปีโดยไม่มีวันหยุดฉะนั้นแสดงว่าการทำดีก็ไม่ต้องหยุดทำทำจนถึงที่สุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นอันเป็นเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ในใจว่าดีต้องไปบุญต้องปลูกบาปต้องปล่อยและสังขารต้องปลงดีที่ไหนเราท่านทั้งหลายไปแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายภาษารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะแสวงหาคนดีที่จะสอนให้สองท่านนั้นบรรลุธรรมไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนชัยปรากฏว่าบรรลุธรรมยังไม่ถึงที่สุดก็เลยแสวงหา
อาจารย์ดีๆต่อไปเรียกว่าหาคนดีดีที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ไปเจอพระอัสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งมีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครเห็นก็เกิดศรัทธาไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะบิณฑบาตสำรวมอินทรีย์เกิดเรื่องสาวกทั้งสองเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นสาวกแต่ว่าชื่อเดิมก็คืออุปติสสะและโกริตตะอุปติสสะก็คือภาษาริบุตรโกริตตะก็คือมหาโมคคลานะเป็นเพื่อนที่รักกันตั้งแต่เกิดโยมนะจนกระทั่งตายท่านั้นญาติโยมจะดูกัลยาณมิตรเพื่อนที่สนิทกันนะไม่ต้องดูใครหรอกดูพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็เรียนด้วยกันเล่นด้วยกันบวชก็บวช ด้วยกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาเรียกว่าอัครสาวกจะมีเพียงสองท่านนอกจากนั้นเป็นสาวกอัครสาวกก็คือเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นพระอัสสชิโดยเฉพาะอุปติสสะเพราะว่าสองคนสัญญาว่าใครเจออาจารย์ดีก็มาบอกกันก็แล้วกันเมื่อไปเจอคนดีแล้วก็ได้ฟังธรรมแค่ง่ายๆโยมโดยความหมายก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฟังเท่านี้แหละโยมเพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีมาเยอะโดยเฉพาะภาษาริบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเป็นพระโสดาบันมีกระแสถึงพระนิพพานก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกโกริตะหรือมหาโมคคลานะมาบอกก็คือมาเทศนั่นแหละเพื่อนก็บรรลุธรรมแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายก็ได้เป็นอัครสาวกซ้ายขวานี่แสดงว่าดีที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนดีเรื่องดีๆอย่างวัดสุทัศน์วันนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มีเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันธรรมสวนะช่วงบ่ายถ้าเป็นวันพระทั้งวันถ้าเป็นภาคค่ำก็ตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาบุญต้องปลูกเหมือนต้นไม้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องปลูกมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเหมือนเราก็ปลูกบุญในศาสนาผ่านพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญไม่มีบุญนาบุญอื่นยิ่งกว่าญาติโยมจึงทำบุญผ่านพระสงฆ์เป็นหลักแต่ที่จริงบุญมีถึง10ประการทำเองก็ได้ทานามัยก็ให้ทานศีลามัยรักษาศีลภาวนามัยอัปจายนามัยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวายาวจมัยก็ขวนขวายในกิจที่ชอบในสิ่งที่ดีดังนี้เป็นต้นเราต้องหมั่นปลูกแล้วมันก็จะมีลูกมีผลบุญส่งผลกุศลส่งเสริมถ้าเราหมั่นทำหมั่นสร้างมันดูแลรักษาบุญกุศลก็เกิดบาปต้องปล่อยบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วคืออบายภูมิเราไม่ขึ้นสูงแล้วมีแต่จะตกต่ำฉะนั้นจึงมีสำนวนว่าทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรพระพุทธเจ้าจึงได้กำไรตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นสาวกก็ควรจะน้อมแล้วก็ยกหลักธรรมมาขึ้นมาสู่จิตใจของเราปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องทำพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบาปเนี่ยต้องปล่อยอย่าให้มีนะเป็นเรียกว่ามูลรากนะตัดขาดยากแต่เราต้องพยายามสังขารต้องปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครอยู่คงที่ไม่คงทนและก็ไม่สามารถฝืนได้
ชะลอได้โยมชะลอได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ถ้าเราไม่สวยไม่งามไม่หล่อเราก็พยายามแต่งให้สวยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ก็อยู่ได้คิดว่า10ปี20ปีอาจจะลดอายุได้นะเรียกว่าทำให้ดูแล้วคนมองเพราะว่ามันมีสำนวนว่าคนเหล่านี้จะงามก็เมื่อ14 15พอเท่าชะแรลงไปแก่ชรามันก็ลดราคาสับเปร่อชอบแลไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหญิงหลานยายก็ทำหน้าแย่มีเงินมีทองพวกพ้องเป็นแพยากจนแล้วมันก็แย่ไม่มีคนเยื่อใยเมื่อยามบุญมากากลายเป็นหงเมื่อยามบุญลงหงกลายเป็นไก่นี่สำนวนท่านว่าไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจฉะนั้นจึงขออนุโมทนาเป็นส่วนเบื้องต้นแก่ทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจ้าภาพหลักและเราทั้งหลายก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็คือคุณโยมเขมพัสสรอริยะพัสสกรซึ่งก็นั่งอยู่ตรงกลางนะโยมนะรับเป็นเจ้าภาพมีประสงค์ว่าตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกผู้หญิงของเราก็มีข่าวเยอะพอสมควรข่าวอื่นก็มีโยมแต่ว่าวันนี้ประสงค์ว่าจะให้พระได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของหญิงที่ดีหญิงที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในศาสนาน่ะคือใครแล้วก็จะได้น้อมมาสู่จิตใจของเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีในอนาคตพ่อแม่มีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยนั้นคุณโยมเขมัสสรอริยะพัสสกรจึงเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีท่านทั้งหลายมาร่วมฟังมากมายหลายท่านยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีนะสังฆะตวัฒนะท่านอาจารย์นะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็แล้วก็พร้อมด้วยคุณโยมวรนุชวิจิตพินโยนะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าถ้าเอ่ยนามอาตมารู้จักหมดนี่แหละมีแค่4คนเองอุบาสกอุบาสิกา2แล้วทายกทายิกา2แล้วรู้จักทุกคนแหละนะฉะนั้นก็จึงขออนุโมทนาอีกวาระหนึ่งอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสก็จะต้องเปิดโอกาสขอโอกาสอีกรูปหนึ่งให้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนาท่านสาธุชนทั้งหลายแม้อาตมภาพจะไม่แนะนำญาติโยมก็รู้จักพระเดชพระคุณเป็นอย่างดีแต่ว่าอย่าให้เสียประเพณีตันติประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระมหากัสสปเป็นต้นได้สมมุติเวลาเทศสองธรรมาสสังธรรมาสพระเดชพระคุณรูปโน้นก็คือพอเพียงทุกเรื่องนั่นแหละโยมที่ท่านจะเทศโยมฟังแล้วเข้าใจซาบซึ้งมีความรู้พอเพียงมีเสียงกังวานมีปฏิภาณว่องไวจิตใจสะอาดฉลาดในการเทศฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาส่วนหน้าตาอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลก็ขอโอกาสแล้วก็ขอถวายโอกาสให้แด่พระเดชพระคุณได้ทักทายญาติโยมหรือมีอะไรจะได้เมตตานุเคราะห์สนทนา

0: กับกระผมก็ขอนิมนต์ครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภการสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นณพระวิหารหลวงพระสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ปรารภได้แก่ท่านพระมหาด็อกเตอร์กรวิกอหิงสโกปรเรียนธรรม7ประโยคเป็นปริญญาเอกเป็นประธานโครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืนซึ่งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาประมาณ20ปีที่วัดสุทัศน์ได้จัดให้สวดมนต์ไหว้พระเที่ยงวันถึงบ่ายโมงในวันราชการบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในวันเสาร์อาทิตย์ในภาคกลางคืนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มท่านพระมหาดร.กรวิกได้เสียสละเป็นประธานเลื่อยมาโดยที่รูปๆอื่นๆก็สิกขาราเพศไปแล้วเยอะองค์ไหนเทศดีมีความรู้รูปหล่อแม่ไม้ก็ข้าไปกินหมดจะว่าข้าไปแดกก็น่าเกลียดนะสาวแค่แม่ไม้ก็เอาไปหมดท่านสังเกตมาท่านถ้าพระในเทศดียิ่งเทศแหล่เสียงหวานเสร็จหมดส่วนท่านด็อกเตอร์ท่านหน้าตาไม่ดีหน้าตาผู้หญิงเห็นแล้วสิ้นกิเลสก็เป็นที่ไว้วางใจนะองค์อื่นนะเขาเอาไปแดกหมดส่วนด็อกเตอร์ท่านไม่น่าแดกเห็นแล้วมันไม่น่ากินก็เลยอยู่อันนี้ก็เป็นความสบายใจของญาติโยมส่วนอาตมาที่ท่านกล่าวว่าหน้าตาและแต่มุมมองก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านอย่างที่โยมเห็นนี่แหละท่านนะมันหน้าตาดีตอนอายุ30กว่าๆท่านถ้าหน้าตาดีตอนอายุ24 25นะเสร็จเหมือนกันนะยิ่งแก่ยิ่งหล่อไอ้ที่ขาวๆเนี่ยนะไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่งอกนะตอมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนก็ตามอายุท่านนะโยมก็ถามอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าคุณปีนี้บอกโอ้แก่กว่าเมื่อวานวันหนึ่งนะท่านเจ้าภาพก็เหมือนกันนะท่านด็อกเตอร์ปราณีถ้าใครก็ถามว่าด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่แก่ของเมื่อวานวันหนึ่งค่ะและเราจะไม่แก่อย่าไปนับเป็นปีซะทำไมสยองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็รับท่านด็อกเตอร์กรวิทย์ก็รับดูแลมาตลอดญาติโยมทั้งหลายก็มาสวดมนต์ฟังเทศกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเอาใจไปผูกไว้กับพระสงฆ์เดี๋ยวโยมจะเสียใจเพราะพระสงฆ์นั้นศึกกันหลายรายเสียหายกันหลายรุ่นวุ่นวายกันหลายรูปถ้าโยมเอาใจไปไว้กับพระสงฆ์ก็นะฮะศึกกันหลายรายไหมดีๆก็ศึกไปแล้วเสียหายกันหลายรุ่นว่าดีๆนะโอ้อยู่ป่าอยู่เขาอ้าวเสียซะแล้ววุ่นวายกันหลายรูปเอามีแต่เรื่องวุ่นๆให้เกิดขึ้นวิธีการคืออะไรท่านเข้ามาวัดสุทัศน์เนี่ยพระที่ไม่เคยทรยศต่อโยมคือพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเกศแหลมเราจะรู้โอ้โหสิ้นกิเลสดูตรงไหนเกศแหลมตาดูหูยานนั่งนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมสิ้นกิเลสดูตรงไหนท่านดูตรงนั่งบนดอกบัวสิท่านดอกบัวมันมาจากโคนตมพอโผล่ขึ้นมาแล้วมันสะบัดสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ติดมาออกมาจนสะอาดต่อมาน้ำขุ่นน้ำใสตกลงไป ดอกบัวสะบัดทิ้งหมดผู้ที่สิ้นกิเลสก็คืออรหันต์พุทธเจ้าเป็นสัมมาอรหันต์และตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแล้วสิ้นกิเลสให้ดูที่ดอกบัวพระเลขพระบริสุทธิคุณเกศแหลมให้ดูที่พระเกศเป็นพระปัญญาที่คุณที่ตัดธรรมะที่สอนพวกเราสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสดีแล้วดีแล้วไปเวลาดีกว่าที่แล้วมาดีแล้วคือไม่ต้องไปเติมของท่านแล้วตำราที่อยู่สุโขทัยต้องเติมไหมต้องเติมไหมท่านอธิการตำราสุโขทัยต้องแก้ไหมต้องปรับปรุงเนื้อหาไหมต้องปรับปรุงเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ของพุทธเจ้าไม่ต้องปรับปรุงดีแล้วคือดีกว่าที่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอีกแล้วนี่เขาเรียกตรัสไว้ดีแล้วรัฐธรรมนูญว่าดีๆใช่ไหมท่านว่าขี่อรหันต์มาทำแก้ไหมท่านแก้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้านะท่านเกศแหลมคือพระปัญญาที่คุณศึกษาเยอะๆนี่ก็เกษียณอายุจากอธิการบดีแล้วใช่ไหมท่านเกษียณแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดมาแบบที่ไม่ต้องเชิญไม่เชิญเขาเรียกว่าอะไรท่านมาแล้วมาโดยไม่เชิญเขาเรียกอะไรเขาเรียกสมัครใจมีศรัทธาไม่ใช่เผือกไม่ใช่เผือกมาเขาเรียกมีศรัทธามาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องมีเงินมาวัดสุทัศน์นะท่านดูต้องดูตู้นะไม่ต้องหรอกท่านแล้วเราไม่มีแถลงเรื่องเงินเราอายวัดสุทัศน์เป็นวัดใหญ่ที่รายได้น้อยถ้าไปขึ้นป้ายวันนี้ได้ 500,000 300,000รวมๆและเดือนนึงเนี่ยเหลือไม่ถึง 200,000 ถ้าเอามาจ่ายค่าไฟกลางคืนด้วยนะขาดทุนแต่เรามีวิธีการบริหารค่าไฟนะในเขตพุทธวาสทางวัดก็มากันมาแล้วก็นั่งสบายมั้ยท่านผมแดงแป๊ดมั้ยแดงแป๊ดใช่ท่านท่านนั่งให้มันเปื่อยเถอะท่านเดี๋ยวตมาก็ซื้อเองเพราะฉะนั้นอยากให้มาประมาณสวดมนต์ไหว้พระกันไม่มีเงินก็มาได้แล้วไม่ต้องอายนะไม่ใช่มาแล้วกระดะสังฆทานแล้วแต่เรามีสังฆทานอยู่ข้างหลังอันเดียวคุณจะถวายก็ถวายปัจจงปัจจัยถวายไม่ถวายเราไม่รู้แต่หน้าที่ของวัดสุทัศน์คือจัดวัดให้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วไม่มีเจ้าใหญ่นายโตเกศแหลมตาดูท่านดูพระพุทธรูปพุทธเจ้าไม่เคยละเลยเราเลยไปที่อื่นบางทีเขาเบือนหน้าหนีใช่ไหมท่านเป็นอะไรมันพุทธเจ้าเคยหลับตาเบื่อเคยไหมนั่นคือมองพวกเรายังเอาใจใส่ attention เอาใจใส่ใช่ไหมท่านเอาใจใส่แบบแม่ดูแลลูกไม่คลาดจากสายตาเรียกตาดูหูยานพระพุทธเจ้าหูนะมีวิจารณญาณฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจนั่งนานเคยย้ายไหมเนี่ยพุทธเจ้าเคยย้ายไหมในใครเคยมา20-30ปีเห็นพระประธานรถสุวรรณเมื่อยจังเลยนะเนี่ยอาตมาเนี่ยขาข้างซ้ายบวมท่านเดี๋ยวเวลาลงจากธรรมานต้องใช้เวลา10นาทีนะขาไม่ค่อยดีท่านขาประจำไม่ค่อยดีแต่ขาจรเยอะ มันหมดสภาพยังจะไปนู่นไปนี่มาไม่ค่อยเจอท่านแต่เจอพุทธรูปไหมท่านเจอเพราะเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อนะไปอธิการเบื่อไหมเบื่อไหมฮะเบื่อใช่ไหมวิชาการไม่เบื่อมันเบื่อตรงคนเนี่ยนะบริหารคนไอ้นั่นจะเอาอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาอย่างนั้นอีตรงเลื่อนยศลดตำแหน่งเนี่ยท่านเลื่อนเงินเดือนเนี่ยยุ่งเขาอยากยุ่งให้เป็นนักบริหารอยากเขาด่าให้เป็นนักบริหารอยากให้เขาสาธุการให้เป็นนักเทศนั่นก็อนุโมทนาสุโขทัยสมัยเดิมเขาให้พระเรียนสาขาเดียวคือสาขาศึกษาศาสตร์ใช่ไหมต่อมาก็มีอธิการบดีท่านหนึ่งมาทำบุญให้คุณพ่อรูปร่างเล็กๆเชื่ออะไรดร.เอี่ยมฉายางามใช่ไหมบอกท่านอธิการอย่าถวายสังฆทานเลยกระป๋องเนี่ยตมาไม่เอาอยากให้พ่อได้อานิสงส์เอางี้ขอให้พระเรียนได้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าจบสาขาศึกษาศาสตร์เหมือนกันจะไปทำอะไรใช่ไหมท่านความหลากหลายทำให้ศาสนาอยู่ได้ให้ท่านไปสั่งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวทางนี้อาตมาโฆษณาเอง ก็เลยได้เรียนกันเดี๋ยวนี้ก็เปิด

ว้างกันหมดแล้วใช่ไหมฮะก็อนุโมทนาดร.เอี่ยมฉายางามยังอยู่ไหมเสียแล้วเหรอฮะโอ้ป่านนี้ไปสวรรค์แล้วนะใครเชื่ออาตมาไปสวรรค์ทุกคนแล้วท่านไปเร็วเดี๋ยวเอามะเออเพราะฉะนั้นอาหารมาดูฮะนั่งนานเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อแม้แต่เป็นคนนะอย่าเบื่อเป็นคนจะไปกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายอย่าไปเบื่อโอ้ยเบื่อจริงๆเลยถามทำไมเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าไปเบื่อความเป็นคนอยู่กับความเป็นคนให้นานให้มันตายไปเองเบื่อกับความเป็นคนเนี่ยนะเกิดมาไม่ได้เป็นคนแล้วท่านแล้วจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเทวดาไม่ได้นะเบื่อความเป็นคนและเป็นเทวดาไม่ได้ต้องใช้ความเป็นคนให้มันสุดขีดและก่อนจะตายเนี่ยได้ทำบุญสักนิดนั่นแหละส่งความเป็นคนให้เป็นเทวดาได้อีกด้วยถ้าพระมาหาเทวดาแล้วเด็ดง่ายเหมือนฆ่าแมวตัวหนึ่งแมวเนี่ยท่านเตะมันไปนู่นเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราใช่ไหมเคยไหมจับมันโยนลงไปใต้ถุนน่ะเดี๋ยวมันแง่วๆมาหาเราพระมันเชื่องขนาดแมวท่านจริงๆนั่งหลับตาโป้งส่วนพระองค์ไหนไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านมากนั่งหลับตาไม่ได้เด็ดนะเพื่อยิงกระบาลไตหงเพื่อพระปากไม่ค่อยดีเนี่ยอาตมาก็ระแวงเหมือนกัน แต่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไปว่าใครแล้วท่านนะเอ้ยคนเราเกิดมานะท่านนอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดเป็นคนอาตมาเปิดหน้าต่างท่านจะคุณระวังนะบอกไม่ระวังหรอกท่านนอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดมาเป็นพระแสดงว่าเราเลวแล้วล่ะถ้านั่งรถการกระสุนนะท่านนะอย่าเกิดมาเป็นคนแสดงไอ้นี่ศัตรูเยอะยิ่งเป็นผู้นำนะต้องเปิดสมัยก่อนผู้นำเขานั่งรถเปิดประทุนใช่ไหมท่านผู้นำระดับชาติเนี่ยเขาต้องนั่งรถเปิดประทุนแสดงว่าเขาผูกมิตรเอาไว้นี่ติดฟิล์มกองแสงติดอะไรกระจกการกระสุนไอ้บริษัทกระจกบอกถ้าจุด38ละได้ไหมไหว M16 ละกระจกรุ่นนี้ไหวถ้า RPG ล่ะไอคนติดกระจกบอกถ้า RPG อย่าอยู่เป็นคนเลยครับแสดงเขาเกลียดตายหาแล้วควรตายซะเอาเงินที่จะซื้อกระจกไปทำศพซะคิดเยอะๆท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านมาคิดตามอาตมาเยอะๆผูกไมตรีเอาไว้นี่ไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจปลอบใจนะทุกใจมามองโอดพระประธาน

0: ดีกับเรานะไม่ยินดีแล้วท่านมีแต่คนอิจฉาเราแต่มามองพระประธานโอ้หลวงพ่อดีใจกับเราเราได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นองค์พ่อดีใจกับเราตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมพระเจ้าตัดสินตามกฎกรรมเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้มาสดับพระธรรมเทศนาในทุกวันในทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านเจ้าหน้าที่บอกท่านจะคุณคนนิดเดียวบอกเถอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็มาเองเนี่ยหนึ่งเขาไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาสามเงินตราน้อยมาวัดเถอะท่านขืนเดินห้างนะฮะอ่วมเลยก็แล้วกันก็แล้วบัดนี้ท่านพระมหาดร.กรวิทย์ท่านได้เปิดโอกาสให้ธรรมสนทนาท่านดร.ครับ
1: ครับผม
0: ที่พูดว่าหน้าตาขี้เหร่นะเคืองไหม
1: อ๋อไม่ครับไม่
0: ฮะ
1: ครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอะฮะ
0: เศร้าใจนั่งเนี่ย
1: ไม่ดีคือมองในแม่ในแง่บวกก็คือว่าเมื่อโยมมาพบผมแล้ว
0: ครับ
1: สนทนาแล้วถามธรรมะอะไรก็ตามทีเถอะมาร่วมกิจกรรมทําวัดสวดมนต์พระเดชพระคุณบอกว่าโยมไม่เกิดกิเลส
0: แปลว่าหายอยากกันแล้วกัน
1: ก็แสดงว่าโยมก็เรียกว่าอะไรไม่สร้างอะไรไม่ทําให้พระลาไปอะไม่ลาศึกไปอ่ะอย่างพระเดชพระคุณว่า
0: ลาศึก
1: ครับ
0: หน้าตามันป้องกันศีลเราได
1: ้ครับผม
0: บางองค์หน้าตาน่าจะศีลขาดเอ้าบางองค์เนี่ยผมดูองค์เนี้ยไปไม่รอดเดี๋ยวก็อยู่ก็ศีลขาดท่านด็อกเตอร์นี่ศีลยิ่งอยู่นานยิ่งศีลบริสุทธิ
1: ์ก็
0: อึ้งทึ่ง
1: ก็ตั้งใจอ่ะก็อย่างนั้นนะคร
0: ับ อึ้งเลยเหรอแล้วแต่ตะกี้บอกแล้วแต่มุมมอง
1: ครับผม
0: มองทางมองมุมไหนมันก็ดูเนี่ยฮะมองข้างหน้า
1: เป็นยังไงเหมือน
0: ชนะ
1: ชนะอะไรฮะ
0: ชนะสีอุบลรุ่นผมนี
1: ่โอ้เงียบเลยโยมไม่รู้จัก
0: แต่ถ้ามองข้างหลัง
1: เหมือนใครฮะ
0: เหมือนชนีนี่พอผมว่าท่านนะอธิการบดีเขามองเนี่ยเขาเหลือตามองผมแค่ไปว่าเขาทำไมเขามองผมแค่ดุผมไปว่าเขาทำไม
1: ครับ
0: ท่านดร.มีอะไรจะสนทนาก็นิมนต์ครับ
1: ก็ปารภไปตอนต้น
0: ครับ
1: คุณโยมเขมพัสสอนเป็นต้นแล้วก็มีท่านสาธุชน
0: เฮ้ยไม่เป็นคน
1: ฮะ
0: เป็นต้นก็ต้นไม้สิ
1: อ๋อเป็นคนนะภาษาไทยเป็นยังไงเนี่ย
0: ฮะ
1: มีคุณโยมเขมสอนเป็นคนนะ
0: เป็นอาทิบางคนให้พรไม่เป็น
1: ยังไง
0: ผมแล้วเสียวไส
1: ้ให้พรยังไงครับ
0: ผมไปที่ไหนนะเวลาบรรยายเสร็จพระให้พรพระก็บอกว่ากราบขอพระเดชพระคุณขอให้พระเดชคุณเป็นร่มโพร่มใสให้พระเก้ากับผมตลอดไปผมบอกให้ไม่เอา
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวอยู่ดีๆจะเป็นต้นไม้ทำไมล่ะเป็นต้นโพต้นไทรเป็นประดุจร่มโพร่มไทรเป็นได้ประดุจซีม
1: ครับ
0: ประดุจคล้ายๆงงงงกับภาษาอังกฤษ
1: งงไม่งงหรอกแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วมันยาว
0: เห็นขยับขาว่าทำไมคันตีนต้องภาษาอังกฤษแล้วมันขันเท้าอ่ะนิมนต์จะสวดสนทนาอะไร
1: ก็ปรารภเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกสาวหรือโยมหรือคุณโยมผู้หญิงเนี่ยนะ
0: เด็กผู้หญิง
1: ครับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ผมปรารภไปนิดนึงก็เกิดความเป็นห่วงญาติโยมก็เลยจะอยากให้พระแสดงเกี่ยวกับหลักธรรมหรือว่าข้อคิดหรือคำแนะนำจะทางศาสนาเนี่ยพระเดชโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงเนี่ย
0: เรื่องผู้หญิงถนัด
1: นั่น
0: ชำนาญ
1: เปิดนิดเดียวเท่านั้นเองถนัดยังไงครับถนัด
0: ก็ผมอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เป็นเด็ก
1: ๆพระเดชพระคุณเนี่ยนะ
0: ครับอุบาสิกาในวัดมันพูดผู้ชายกี่คนล่ะ
1: โอ้
0: ผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่5ขวบ
1: เลยคลุกคลีอยู่กับโยมผู้หญิง
0: จะกินจะมีกินกับโยมผู้หญิงนี่แหละ
1: ครับ
0: ไอ้ทำครัวทำกับข้าวเป็นกับโยมผู้หญิงที่มาวัดนี่แหละ
1: โอ้ถึงว่าสิปัจจุบันนี้โยมเวลาวัดมีงานนี้ก็พระเดชพระคุณเข้าครัวเองเลยโยมนะเขาเรียกว่าครัวหลวงตาแดงโยม
0: ชื่อเดิม
1: ชื่อเล่นชื่อแดง
0: ชื่อแดง

0: ครับที่แดง
1: เป็นชื่อที่เกลียดมาก
0: นะ
1: เกลียด
0: ทำไมล่ะครับ
1: ฮะ
0: ทำไมล่ะครับผมชื่อเพราะนะเรียกง่าย
1: ใครแม่ไม่เคยได้ตั้งใจตั้งอ่ะ
0: ก็ตั้ง
1: บ้านผมก็มีแดง
0: ครับ
1: รองจากผมก็อีหลังขาว
0: โอ้โอ
1: ้ต่อไปนะก็อีดำดำแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเดือนแต่มันก็ยังดำอยู่นั่นแหละก็บอกเออเดือนก็ดีเดือนแรมว่ะเออตะเกียดเกียดชื่อนี
0: ้มีเหตุผลไหมครับ
1: ผมเป็นเนรผมผลบวชเนรผมก็ไปบิณฑบาตใช่ไหม
0: ครับผม
1: พอบิณฑบาตตามบ้านเราก็ข้าวที่เหลือก้นขันโยมเขาก็โยนให้สุนัข
0: ใช่ครับ
1: หมามันก็มากินมาคุ้นกับเราพอไปบิณฑบาตบ้านใครก็อ้าวหมามันก็วิ่งมาก่อนเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: มันก็มาตะกุยไอ้เจ้าของบ้านก็ปราปรารถนาที่ตนเองก็ไล่หมาไอ้แดงไปบ้านไหนก็มีหมาแบบอย่างเงี้ยไอ้แดงเน
0: ี่
1: ย
0: สีแดงๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันแล้วก็มาตรงชื่อกับเรา
1: ตรงชื
0: ่อโอ้
1: คืออย่างนี้ท่านดอกเตอร์มองดูเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระตุ้นเป็นลัทธิเป็นแบบเอาอย่างกันหรืออวดตัวกันเด็กผู้หญิงนี่มันอยากหมด
0: อ๋อมีความอยากเป็นเบื้องต้น
1: คือเดิมมันก็ไม่อยากนะท่านดอกเตอร์แต่สื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันกระตุ้นเด็ก
0: เป็นสิ่งเรา
1: เป็นสิ่งเราก็เลยทำให้เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมันอยาก
0: อยากหลายอย่างไหม
1: โอ้เยอะครับอยากเยอะ
0: อะไรบ้างล่ะครับ
1: อยากควงคนรัก
0: อยากควงคนรัก
1: อยากสักแทททู
0: อยาก
1: สักแทททู
0: อยากอะไรต่อไปครับ
1: อยากดูหน้าตาดี
0: อยากดูหน้าตาดี
1: อยากขี่รถเบนซ์อ
0: ยากขี่รถเบนซ์อ
1: ยากเด่นกว่าคู่แข่ง
0: อยากเด่นกว่าคู่แข่ง
1: อยากแต่งสายเดี่ยว
0: อยากแต่งสายเดี่ยว
1: อยากเที่ยวผับบาร
0: ์อยากเที่ยวผับบาร์
1: อยากกินชาเขียว
0: อยากกินชาเขียว
1: อยากมีผิวขาว
0: อยากมีผิวขาว
1: อยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
1: อยากมีหุ่นเพรียวลม
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: อยากแต่งตัวเอวลอย
0: อยากแต่งตัวเอวลอย
1: อยากมีชายคอยตามตื้ออ
0: ยากมีชายคอยตามตื้ออ
1: ยากมีมือถือรุ่นใหม่ๆ
0: อยากมีมือถือรุ่นใหม่
1: ๆอยากใช้เงินมาก
0: ๆอยากใช้เงินมาก
1: ๆอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
0: อยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
1: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
0: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
1: อยากฟังเพลงสากล
0: อยากฟังเพลงสากล
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่อยากอะไรนะ
1: สัปดนเปลี่ยนคู
0: ่นั่นแหละอยากต่อไป
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่ครับอีกข้อนึง
1: เดี๋ยวไม่ครบ
0: ยังไม่ครบเลยครับ
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่ครับ
1: อยากดูสื่อลามก
0: อ๋อครับ
1: นี่คือนรกของเด็กผู้หญิง
0: โอ้รวมๆแล้วก็ประมาณสัก20อย่าง
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณประมาณ
1: อยากควงคนรักเห็นไหมมันอายกันที่ไหนใช่ไหมท่านอายุน้อยๆกับควงคนรักเออนั่นแหละมันอยากควงคนรัก
0: ก็แสดงว่าเอาคนรักมาโชว์
1: ก
0: ็แสดงว่าตัวก็มีคนรักเหมือนกัน
1: ไม่ใช่มีคนรักอายุถ้า15 16เนี่ยผมไม่ว่า
0: อ๋อ
1: 15 16นะถ้าลูกใครเป็นผู้หญิงไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายมาจีบเลยนี่ตราคิดซะหลายๆอย่าง
0: อะไรบ้างล่ะครับ
1: หนึ่งลูกสาวเราสันดานเสียหรือเปล่า
0: โ
1: อ้สองสกปรกหรือเปล่าไม่มีใครชอบนิสัยเสียมันก็ไม่มีผู้ชายมารักใช่ไหมอยู่โรงเรียนเนี่ยสกปรกตัวเหม็นอันนี้ก็ต้องเข้าใจไว้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อายเด็กนักลงนักเรียนเนี่ยเห็นไหมตรงสวนลมานีนาฏเนี่ยผมเห็นนะทวงกันไปจูบกันไปเนี่ยข้างกำแพงวัดกำแพงวัดเนี่ยยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นะนี่อยากควงคนรัก
0: ครับผม
1: แล้วไม่มีแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขา
0: โอ้
1: นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกแก่เลยนะแก่แดดอะไรแก่แดดแล้วมันไม่หวาน
0: ครับ
1: เด็กผู้หญิงแก่แดดแล้วมันไม่หวานชีวิตของเด็กผู้ชายที่ไปได้เด็กผู้หญิงที่ละยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีความรู้ชีวิตไม่หวานสองอะไรที่มันแก่แดดมะม่วงแก่แดดเนี่ยมันหวานไหมดร.
0: ไม่หวานแล้วครับ
1: เอาเม็ดไปปลูกได้ไหม
0: มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ปลูกได้ไหม
0: ได้ครับได้ครับ
1: มันงอกงามไหม
0: มันไม่ค่อยงอกงาม
1: นั่นแหละชีวิตของคนพวกนี้จะไม่งอกงามน่าเป็นห่วงอยากสักแทททู
0: สักเต็มตัวเลยเน
1: า
0: ะ
1: สักกันนะแอบสักกันแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายเป็นปัญหาสออุปนิสัยอยากดูหน้าตาดีวันวันหนึ่งไม่มีอะไรละครับเขียนคิ้วทาปากกันไปผ่ากรามอะไรต่ออะไรนะเปลี่ยนจมูกกันอยากดูหน้าตาดีอยากขี่รถเบนซ์ไม่มีอาชีพแต่ว่าอยากจะได้ก็เลยต้องหาคนรวยอยากเด็กฝาคู่แข่งมีการแข่งกันโจมตีกันสังเกตไหมในวงการดาราก็ใช่ไหมเขาเรียกโพสใช่ไหม
0: ครับโพส
1: อยากเด่นฝากันอยากแต่งสายเดี่ยวอยากจะโชว์เนื้อหนังท่านที่แหมท่านดร.เอ้ยบางคนอนาถใจ
0: เป็นยังไงล่ะครับ
1: แต่งสายเดี่ยวเดินผ่านมาวัดนะเดินผ่านไปที่ต่างๆผมเห็นแล้ว
0: เห็นแล้วเป็นยังไงครับ
1: หายปลายังโบอยู่เลยครับดันแต่งสายเดี่ยวอยากเที่ยวผับบาร
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมในผับในบาร์เด็กผู้หญิงเยอะไปหมดอยากกินชาเขียวเดินดูดน้ำกันไปเห็นไหมตามถนนทางสมัยก่อนเขาห้ามเดินกินน้ำนะ
0: ไม่เสียว่าผิดธรรมเนียมด้วยผิดกฎหมายด้วยไหม
1: ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าเดินกินน้ำเนี่ยจะไปโรคท้องมารใช่ไหมเวลาน้ำมันกระฉอกแล้วจะไปโรคจุกเสียดแล้วก็ทำให้อะไรฮะเพิกตับไตไส้พุงเนี่ยเขาเรียกท้องมารอีกหน่อยแก่ๆแล้วท้องจะป่องๆเป็นจะระบบลำไส้เสียเขาห้ามกินอาหารก็เหมือนกันเห็นเดินกินกันจับจับจับกัดแฮมเบอร์เกอร์กันดูดน้ำมันโกกากโกกากน่าเกลียดนะอยากมีผิวขาว
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
1: แต่มันเกินธรรมดา
0: เพราะว่า
1: คือถ้าใช้ครีมไวท์เทนนิ่งธรรมดาก็ไม่เป็นไรอ่ะ
0: ใช่อะไร
1: น
0: ี่
1: มันไปฉีดสี
0: โ
1: อ้อยากมีผิวขาวแต่ทั้งที่ฝรั่งอยากมีผิวคล้ำ
0: ครับ
1: ไทยอยากมีผิวขาวแต่ไทยคนเป็นคนกลัวแดดคนไทยนี่กลัวพระอาทิตย์นะ
0: กลัว
1: ฝรั่งเนี่ยวิ่งเข้าหาพระอาทิตย์ท่านดร.เห็นไหมฮะฝรั่งเดินในวัดเราเนี่ยมันเคยกลางร่มไหมฮะ
0: ไม่นะครับ
1: ท่านที่เมืองมันเป็นเมืองหนาวทำไมไม่กลางร่มอ่ะมันอยากได้สัมผัสพระอาทิตย
0: ์ครับผมแล้วก็อยากมีผิวสิวคล้ำๆหน่อย
1: วิตามินมันจะได้ดีเวลาชายหาดใช่ไหมฮะนอนกันคล้ายๆแหละปลาพยูนเกยตื้นใช่ไหมท่านนอนเรียงกันนะอยากมีผิวขาวอยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่นต้องทำตรงทำตาทำคางผมจะบอกว่ามึงไปทำจมูกยาวๆเหอะทำคางแหลมๆเหอะแก่แล้วจะรู้สึก
0: เป็นไงครับ
1: พอแก่แล้วใช่ไหมครับฟันก็ไม่มีพอฟันไม่มีร่างกายก็ผอมลงจมูกก็โด่งตาก็ลึกคางก็แหลมไปนั่งหน้าบ้านนั่งเนี้ยใครนึกว่าเอาแม่มด
0: จะทำและเห็นภาพเลย
1: ดูสิ
0: ไม่ได้เป็นคนนี่มีความรู้กว้างขวางนะ
1: ไม่ใช่ดูสิเขาทำได้ทำ
0: รู้ทุกอย่างนะรู้ไปหมด
1: แม
0: ้แต่มดไม่สบาย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นน้อยไป
0: น้อยอะไรอะไรมากกว่านั้น
1: รู้ไปหมด
0: แม้แต่
1: มดมีเมนครับวัยรุ่นเขาว่างั้นอยากเป็นสาวแบบกระยิบอยากมีหุ่นเพียวลม
0: อดีตอธิการบดีบอกดูในทีวีแล้วเรียบร้อย
1: ไม่เคยดูท่านดร.เคยดู
0: ไม่เคยมาดูสดๆอย่างเงี้ย
1: ดูบ้าง
0: อ๋
1: อเพราะนั้นจากวันนี้ไป
0: ครับเป็นยังไง
1: ไม่แล้ว
0: ไม่ดูแล้ว
1: ไม่แล้วขอเป็นครั้งสุดท้าย
0: เนี่ยโยมก็ชอบแบบนี้แหละ
1: ฮะ
0: และเทศให้โยมเข้าใจแล้วก็เหมือนก็ถึงใจโยม
1: ผมเทศเป็นสังคมศาสตร์นะ
0: โอ้ครับ
1: ผมเนี่ยสมัครนิติศาสตร์คนแรกนะท่านดร.อาตมาสมัครคนแรกนะสอบได้สองชุดแล้วก็เลิก
0: เพราะ
1: นิติศาสตร์สอบได้สองชุดก็เลิก
0: เพราะอะไรล่ะครับ
1: เพราะเดี๋ยวเขาให้เป็นดุษฎีบัณฑิตเองแหละ
0: อ๋อ
1: ในเวลาเรียน
0: ปัจจุบันก็ได้หลายที่แล้วนี่
1: ผมเทศเป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ใช่ไหมลองเบื่อดูสิลองผมไม่เห็นหน้าสิผมรู้จักชื่อแล้วผมจบไปแล้ว1133ผมจะโทรไปอารวาสไม่ใช่มาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วหายไปนะเธอลูกศิษย์นะพามาใหม่นะเข้าใจยังแล้วแต่งตัวบางเงี้ยคล้ายๆประดิวรดา เอ๊ะเหมือนไหมฉันไม่เคยดูอ่ะเหมือนไหมฮะเขาแต่งแบบนี้ป่ะฮะเหมือนป่ะนั่นแหละแต่งมาเถอะแต่งมาเถอะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยผู้หญิงพวกนี้เขาเรียกอ่ะไม่น่าไว้ใจ
0: ทำไมว่าโยมล่ะครับ
1: นี่นี่ไม่น่าไว้ใจนี
0: ่ไม่น่าไว้ใจยังไง
1: คนนี้กับคนนี
0: ้เอ้าแล้วชี้ด้วย
1: ชี้นี่คนนี้กับคนนี
0: ้เอาแล้วโยม
1: แต่ผมไม่ครบนะผู้หญิงแบบนี้ไม่ครบ
0: อือหือโยมอุตส่าห์มา
1: ไม่ครบจริงจริงนะผมไม่ครบ
0: เขาเนี่ยฟังธรรมมาตั้งเป็นเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยศรัทธาพระเดชพระคุณไปว่าโยมทำไมล่ะครับไม่ครบโยมทำไม
1: ลูกไม้จัดไงดูสิ
0: อ๋อ
1: ก็ดูลูกไม้ใช่ไหมอ๋อ
0: ลูกไม้เยอะ
1: ลูกไม้เยอะลูกไม้จัด
0: โอ้แม่จริงๆเลยนะ
1: อยาก
0: เป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
1: อยากมีหุ่นเพรียวลม
0: ครับ
1: แต่กินจังกินอาหารเป็นมันแล้วก็ไปซื้ออะไรยาลดน้ำหนักไขมัน
0: ลดความ
1: แล้วก็ตาย
0: โอ
1: แล้วก็ตายอยากแต่งตัวเอวลอยนะแล้วเป็นไงท่านดร.ไปดูมหาวิทยาลัยหรืออะไรโรงเรียนหรือสถาบันระดับกลางๆใช่ไหมไปดูเถอะครับอยากมีถือมือถือรุ่นใหม่ๆไอ้แบบจิ้มรูดจิ้มรูดเงี้ย อยากใช้เงินมากๆนะอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะซึ่งเป็นจริงเป็นอาหารระดับธรรมดาใช่ไหมท่านฟาสต์ฟู้ดไทยมันคืออะไรข้าวราดแกงของเราใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดไทยอร่อยอย่าพูดสำเนียงฝรั่งใช่ไหมไม่เข้าใจเลยอะอะไรแบบเนี้ยคุณพ่อหนูมาทำรายงานอะบอกอีจมูกโผล่นะโก้ตายชักให้พูดภาษาอังกฤษจริงๆมันพูดไม่ได้หรอก
2: คุณคะคนเรานั้นมักจะพุ่งเป้าไปที่ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้หญิงค่ะความเป็นกุลสตรีนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็คือการเป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติของสตรีที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะรวมถึงจิตใจของสตรีด้วยการเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะ

0: ็จะต้องไปหาฟันดิ้งพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบ็กให้กับตัวเองได้ฟีดแบ็กคือของขวัญ นะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่หนึ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะเป็นการทำงานที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆนะคะสถานที่หนึ่งคือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่สองคือ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงานชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกิน

มองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิ๊งได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิ๊งอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิ๊งจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือเอ้ยมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิ๊งเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเปล่าเริ่มมีคำถามเนาะว่าการทำงานที่ได้ช่วยคนโดยเอาเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business model ต่างๆเข้ามาประกอบเนี่ยมันจะทำให้เขาสนุกกับงานเหล่านี้มากขึ้นไหมคำถามนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองที่พี่หมอปิ๊งเริ่มไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองเริ่มเข้าไปทำงานเป็นพนักงานประจำกับธนาคารที่เริ่มเอาเทคโนโลยีแล้วก็ business model ต่างๆมาหาทางที่จะออกแบบโซลูชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเชิงการช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองผ่านการพบหมอเทเลเมดิซินต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าการทดลองมันเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนอะไรที่ชอบอะไรที่อยากที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อๆไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถreflect ตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์คง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ Stanford นะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยเราอาจจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เซนนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะอะไรอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่าซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสามารถสร้างได้ด้วยวิธีหนึ่งมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบบางอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ Growth Mindset นะคะเราเรียกว่า Fixed Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมันทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำเด็กผู้ชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการ

ไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น Fix กับ Growth Mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง Fix Mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง Growth Mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fix mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะหากน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการ design thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น heart head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ design thinking ค่ะเริ่มต้นจากฮาร์ดก่อนนะคะการทำความเข้าใจ Growth Mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ Head นะคะ Growth Mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติดกับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะGrowth Mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองแบ็คคือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิงแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น Growth Mindset Framework ที่อาจจะทำให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วมันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามี fix mindset นะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ๊ยโชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มีgrowth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้าฟิกซ์มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอไปแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มีฟิกซ์มายด์เซ็ตเนาะถ้าสมมติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้เราจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะเมย์มักจะได้รับคำถามเสมอนะคะว่าเราจะสร้าง growth mindset ได้ยังไงให้กับเด็กๆ เนาะเยาวชนนะคะต้องไปเรียนวิชาอะไรไหมต้องไปเทคคอร์สอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่คนรอบตัวมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนลูกหลานลูกศิษย์ที่เราดูแลอยู่มี growth mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือการ

ความสร้างบริบทแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมองโลกในมุมที่มีความเป็นไปได้ได้มากขึ้นเราทำยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถทำได้เลยก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลต้องจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดลองแต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

ังว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Head Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทางเลือกในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็ว

ไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com

ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

คำถามข้อแรกวันนี้หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เพศที่สามคะ คือการมองคนนะ เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทหรือความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชม

คณะธรรมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามหรือว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนหนึ่งคือในการผิดศีลมุสาวาทามันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติของค้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแปลว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะ กันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเหล่านี้ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้จะในแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้จริงๆอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นคอปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้คอปปี้สัก 20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการคอปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิมอันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษา

ศีลห้าอย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดไม่ต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

อยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กขี้เก๊ก

อ๋อถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นป่ะใช่ไหมอ๋อคือการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่เป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้ความเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบบางทีจะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่ถ้าเราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดแล้วพูดเจาะจงไม่พูดกว้างๆอย่าพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่คำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแ
นั้นเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิธิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจนั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีลห้า เราศีลห้าเราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆ แต่เราควรจะในการพิจารณาศีลห้าแล้วความจำเป็นของศีลห้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่ชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำ

ตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่วังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีล5ข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีล5ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจเพราะผู้ถือศีล5เป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เพื่อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเช่นในห้องเรียนก็เหมือนกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันดังถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบื้องจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุด

นี่ก็คือการฉวยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดวิมิตเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมวลมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนั่งสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่อาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่ในการปฏิบัติเหมือนมันเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าหรือว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือก

นะเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นไอ้สิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางอย่างที่บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยเฉยบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำนองเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเมื่อเจ้านายสั่งว่าชอบก็ต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบก็ไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะแต่ก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบหรือไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นอันนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นเนี่ยมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์

มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี้

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเราดานานเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่งั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขเพราะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางกรรมมันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถ

0: ให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เราทำไม่ได้แน่นอนและคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดเราบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้บางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงหนักแน่นแหละก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับรู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วได้เกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายแล้วการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามันเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก

0: คอยบรีชิดนายเลยพี่
1: ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
2: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
3: เร็วมามาเร็ว
0: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
4: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
0: อ่ะไปน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรอง

0: เลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานนั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่30กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับมีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่30กันยายนนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาต่อที่คลื่นลมในวันนี้กันนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย

0: ขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
1: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
0: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
2: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
2: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
0: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราช
4: โรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
5: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
4: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผน

0: ังที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลอง
0: อันและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
3: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
5: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพะเก้าแก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลาน นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาล

0: การที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: ลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
1: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหสวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้ว ณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่มั้ยล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ต้องตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนักเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกนะส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายท่านนะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟเวอร์

ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

0: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอเรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากเลย
1: จงร้องรำไปเถิดผมได้คุณครู
0: เอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20-30คนแล้วก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่แผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะหัดได้ฟรี
2: ๆก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากจะให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญศิษย์จะขอเดินตามรอย
0: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
0: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่ม

0: เริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
1: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดง
0: สมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
2: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
0: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตายหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
0: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือนี่จะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเสมอออกลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทแฟนเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเฮยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
4: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
3: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำจี้จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียว

0: ฉลาดเขาจะสอนแล้วเข้าไปพอจะเป็นบทหนึ่งเนี่ยแสนยากลำบากมากลูกไม่ใช่ง่ายเลย
1: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี
1: ครับ10กว่าปีผ่านไปผมขอกล่าวใครลิขิต
0: ผมขอกล่าวใครลิขิต
1: ผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
1: ผมอัตตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
0: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
1: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอังโลให้ลมไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
0: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำขวานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศหน้าพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่เขาเรียกเป็นลิเกดา

0: ลาเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศหน้าพิธีที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็ก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้อะแล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
1: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจคณะลิเกหอมหวน

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่2ฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ 80% ของ

0: คนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน
1: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
0: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได
1: ้
0: ก็ต้องมีการป้องกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: การป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่จะช่วยไหมคะ
0: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
1: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการ

0: มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
1: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
0: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสันอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะ
1: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมาสูบบุหรี่อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
0: แน่นอนค่ะ
1: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
0: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดพบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
1: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
0: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอด
1: ค่ะ
0: หรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan
1: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ซึ่งอันดับ1ในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยมั้ยคะถ
0: ้
1: า
0: สามารถค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี้เป็นต้นค่ะ
1: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ในการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วอะค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
1: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
0: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
1: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดอะคะ
0: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับ ยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบท

0: บาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
0: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
0: ก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
1: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
0: จริงๆแล้วมักจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
1: อ๋อแสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะ
0: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจาย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะ
0: จริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
0: ก็ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
0: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น
1: ๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะ
1: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวอย่างเงี้ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะ
0: คือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยท่านการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะ
0: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
1: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
0: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่อะค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค
1: ่
0: ะ
1: แล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะอะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาหมายถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะคะ
0: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจําเป็นต้องได้รับยาเคมีบําบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งเริ่มกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะ ถ้าเป็นระยะที่4คือแพร่กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
0: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้
1: คือหมายถึงคนไข้ก็
0: อยู่ได้นานข
1: ึ้
0: นอ
1: ยู่ได้นานขึ้นใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษาถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับนะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสองค่ะ 3ค่ะ

0: ต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆ1ค่ะสองสามสำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่เขามีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะปั่น

เราอาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิลอยู่ด้วยนะคะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิลด้วยแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเราลองให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะ

0: คะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยที่ผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นมาให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะแล้วก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินสารวิตามินที่อยู่ตรงเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่าย Milestone ขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนว Niche Marketผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอย่างเวลาฟังเฮฟวี่เมทัลของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอื้ออึงเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมแต่ความก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอว่าเทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่ซันต้องประสบที่ผมก็ยอมรับผมก็เพิ่งทราบนะพี่ซันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงนะคะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่จะต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่ามโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยแหละกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินิทัสนะนานๆทีมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากๆมันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราดึงเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญของเราก็มี

นเรา1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตอะแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกลไกย้อนอะเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมจะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นหน้าอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบไปนิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่ลามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนอะแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านและเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนนึงเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่
1: อ
0: นยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงก็จะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดนึงเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เราเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับ

0: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโน่ก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละ
1: ให
0: ้พี่เลยนะ
1: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
0: ผมอยากให้ข้างคาวมันมานะแต่มันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
1: ข้าวมาผมค่อยเล่น
0: ครับ

0: ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับที่เล่นเพลงนี้เพลง Behind
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่ร้อยปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขาอยู่120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไป

0: ผมคิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันที่จะถูกใช้งานเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมมาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
1: ลื่นไหลดุจสายน้ำแข็งแกร่ง

0: ันเป็นอนันตภาวะความสุขผมมันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
0: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกัน
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ในห้องประชุมสโมสรในทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไป

ให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญ

พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองค์การมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานกองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่ง
ช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิจัตตามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักศรี

จังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรณ์พ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิทยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือ

สมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารพันศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวง
งเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหลนเทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินกินกินกินเลย
0: หรือ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: นี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งกบที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้ง6กษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระจุกุลสัญชัยและพระนางผุสดีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะเข้าไปก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพ่อน้องผุสดีและหลานๆนั้นค่อยๆทยอยเข้าไปทีละคนทีละคนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางผุสดีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นได้ความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผล่เข้ากอดกันเมื่อทั้งหกกษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสลบลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาประมาทสี่แล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตสีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางผุสดีและประชาชนทั้งนามุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระพุทธดอนนั้นลาประหนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: พุทธิยัมปิพุทธังสรณังคั

0: ามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสาร

0: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยาม
1: ินิมานิปัญจสิกขา

0: นันนิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสตาปรชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวันจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเซนสีหับยคาธิปิคคาทาสุอระคังสังวิทหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนาอันมีปุพาปัสสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพจะรับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจท่านาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองชรองสถานประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารีดังต่อไปนี้ทาริกุมารโอปิฝ่ายพระทาริราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับสั่งให้รถทั้ง 14,000 หันหน้าไปทางที่เสด็จมาแล้วจัดยามรักษาไว้ในประเทศนั้นๆเพื่อป้องกันราชสีเสือโคงเสือเรืองแร่แรดเป็นต้นนี้อันจะมีมารุกรานราวีสัตว์ทัดสำเนียงเสียงสัตว์พานะทั้งหลาย

ก่อนกุรหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามิราชสตูนยกพลมาประจิตติดพระพาราพิขาดขอพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเพื่อขาเราคันชั้นนี้แล้วคันทรงพระดำริชั้นนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้ง

ตมทังปะกาเซนโตสาธาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประกาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าว่าเวสันดรนี้เมื่อได้ทรงสดับเสียงอกรกราหนแห่งพลโยธาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสะดุ้งตกพระทัยนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่ภูเขาแลดูโมเสนาแล้วตัดนางกับนางพระยามัตสีวานหนูก่อนเจ้ามัตสีเจ้าจงสดับเสียงอันเบิรุนรันตรวจลังทั้งลาวปานเจ้าจงแลดูธงนูนเถิดสวยเห็นปรากฏชัดแล้วนี้ตัวเรา

เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาเสด็จดำเนินเข้ามาทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จรุกขึ้นไปต้อนรับแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวายบังคมลงแล้วนี้ส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสนชัยก็ทรงสวมกอดศีรษะพลายแล้วพระ

วกรุงสนชัยได้ทรงสดับพระราชโอรสทูลถามดังนี้แล้ว ตั้งเมื่อตัดเราตามความจริงจึงตัดเป็นพระบาทคาถาวันดูก่อนลูกรักพระตังรารานรักตังสองนี้คือ

สาสารปันนันจันเจวาเมื่อกระสัดตั้งสองพระองค์นี้คือสมเด็จพระยาเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็น

เป็นเวลาสมควรจะเข้าไปได้แล้วนางพระยาเจ้าขอพร้อมด้วยสันสาวสนมบริวารเสด็จกมนาการเข้าตู่บรรณศาลาเมื่อกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาผุดสดีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณศาลาแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายพระเวสสันดรและพนางมัตสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วยความแล้วโดยคิดถึงพระลูกรัก

มีพระทัยอันหวานไหวด้วยความเสน่หามีสามารถจะดำรงทรงประกายอยู่ได้ก็ถึงซึ่งวีสัญญีภาพสรบรมรงเนื้อเพื่อนปัตตภีฝ่ายสองกุมารทั้งสองพระน้องพี่ก็ถึงวีสัญญีภาพสรุดรมรงดุดเดียวกันแล้วฝ่ายพระ

ัตตภีก็หวาดวันไหวสมุทรสาครก็ตีฟองระรอกระรอกอยู่ชาชานเทพยาเจ้าในแดงก็มาจอดสวรรค์ต่างสถานต้องกันต่างก็กระหนอยู่เอิงมีดังประการดังกล่าวมา

จักติยกทานนิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควร

จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: อนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
1: อ
0: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
1: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั้นนะฮะ
0: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
0: ไม่เคยค่ะ
1: เหรออยากไปไหมล่ะ
0: อยากค่ะ
1: ดูตัวจริงนะ
0: ไปค่ะ
1: ไป
0: เย
1: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวเพื่อรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
1: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
0: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
0: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอะเคยไหม
0: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในล่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่อะไรเงี้ยค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ย

อันที่2ก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทําจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทําตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นครับ

0: ้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะสองมือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสด
1: ีมาเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรังเลย
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังจี้
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูนะ
3: เทโอ้ยดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: นอื่นเขามอง
1: โอ้โห
0: อร่อยไหมไม่ต่อกันจะส่งเสียงด่าให้หน่อยถ้าอร่อย
2: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันน้ำเข้าหูนี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
3: ผมจะอ่าน
0: นะ
3: นี่
0: จะอ่านของคนมีสุขภาพทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวงั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคทีเสร็จแล้วเราจะมาโรย

0: ดินกลบเมล็ดการต่ออ่ะหยิบเลย
1: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
2: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
2: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
2: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
1: ่
2: ะ
1: กินด้วยป่ะ
2: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
1: กบ
0: ลบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยเอาลดเลยให้ทั่วเลย
2: ถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
2: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
2: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กิน
2: เด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งหนึ่งที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นนะครับโลกตัวนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่อเนี่ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการ

0: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
1: ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
1: ตัวกันคักๆ
0: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
1: ้ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งสื่อคนส่วนสื่อบริษัทสื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งบ่แสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้เคี่ยวเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนอายุวันโนสุขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้

0: ขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กับลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งมันสโคบมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องธนาคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีไปอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีที่ตมากล่าวอย่างนี้ก็บอกจะยกอนุโมทนาคุณลุงมานิดซึ่งท่านเป็นชาวกรุงธนบุรีถ้าไปทำมาหากินไม่รู้ว่าตมาก็จำไม่ได้ไปเทศงานอะไรต่อไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมไปอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับเตรียมโฆษณาไปปลายเสนาต่อกระบุหลวงเพื่อทำอะไรโยมไปปลูกกล้วยไม้สิท่านนั่นเป็นไงโถท่านไปซื้อที่ราคาถูกแล้วขี้เลยไปพัดตรงนั้นต่อจากแล้วจากปลายโฆษณาต่อกระบุหลวงมันก็กลายเป็นบางเลนขี้เลนดีท่านนั่นเป็นไงโยมเอ้าไม่เป็นไรท่านชาวบ้านท่านนั้นก็อยู่เป็นคนดีท่านมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีอาหารเป็นของตัวเองท่านลองไปดูไร่ผมสิครับไม่ใช่กล้วยไม้อย่างเดียวนะผมปลูกทุกอย่างที่เป็นร่มงามที่กินได้นกกาอาศัยได้เป็นที่ศึกษาวิชาการได้แต่ท่านรู้ไหมว่าบ้านท่านเนี่ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ทางซ้ายนะท่านผมอยู่ฝั่งซ้ายขี้เลนมันก็ไปตกอยู่ที่ผมอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างซ้ายไอ้ขวามือเนี่ยนะถ้าน้ำไหลมาเนี่ยขี้เลนไม่ดีแล้วท่านผมก็อยู่ตรงนั้นปลูกทุเรียนอร่อยท่านแล้วคนนี้แหละท่านเอาต้นไม้เนี่ยมาถวายอาตมาอุตส่าห์หอบมานะฮะเพื่ออะไรเพื่อท่านผู้ชมได้ชื่นชมชื่นใจอาตมาก็ขอปรารภเรื่องของการที่พวกเราจะต้อง นำประวัติศาสตร์กลับคืนมาเพราะว่านึกถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ทุกพระองค์มีอะไรบุญญาภิหารมีกฤษดาและกฤษดาภิหารมีปฏิหารแตกต่างกันคนศึกษาคนกราบคนไหว้นับประวัติศาสตร์ใครก็แล้วแต่ท่านพอข่าววันนี้มันก็ได้ชั่วคราวแต่มันไม่ชั่วชาติอันประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของชาติเราก่อนท่านเพราะล้นแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่คือสิ่งที่บอกท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเลือดพลาดนะท่านนะฟังธรรมมาแล้วก็สบายสบายเราฟังกันสบายสบายคราวนี้หันมาดูเรื่องที่อาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่มีปัญญาพิจารณาการอยู่อย่างสงบสุขสันติสุขต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติ15ประการสักโกเป็นผู้กล้าอุชุเป็นผู้ซื่อตรงสู่ชูใจดีสุวโจว่านอนสอนง่ายว่าง่ายทุกวัยประการต่อมาคือมุทุประวัติมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมุทุนี้จะเรียกว่าคารวตาธรรมก็ได้มุทุนี้จะเรียกว่ามัทธวธรรมก็ได้มุทุเป็นนมะหรือนโมแปลว่าความนอบน้อมก็ได้ทำไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะมีความสำคัญอาตมาได้บอกแล้วได้ผูกเป็นภาษิตว่าคนไหว้ได้ทั้งหมดคนไม่ไหว้อดทั้งชาติไหว้กราบไหว้กราบไปขอวิชาความรู้จักใครก็ไหว้กราบไหว้กราบบ่อยๆก็เวลาเรามีธุระอะไรก็ไปไหว้วานยกมือไหว้วานสุดท้ายก็ไหว้วอนอย่างไรเสียมือเนี่ยได้ประโยชน์ท่านแต่นอกจากไหว้แล้วใช่ไหมฮะก็มีสามอาการคืออะไรท่านวันทาอัญชลีวันทาอภิวาทคนไทยมากราบ3ระดับถ้าส่วนใหญ่อัญชลีก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าวันทาก็แบบอาตมาจบพระคัมภีร์ด้วยความเคารพอภิวาทคือกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่กราบพระมหากษัตริย์กราบคนดีคนมีคุณมีบุญมีบารมีการไหว้จึงมีความสำคัญถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งนอกจากคารวะแล้วคารวะตาธรรมก็อยู่ในท่านอยู่ในมงคลสูตรแต่พระกษัตริย์ท่านใช้มัทธวธรรมไปอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อ่อนน้อมถ่อมหนึ่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นนะฮะมีความสำคัญหนึ่งต่อบุคคลต่อคำสอนต่ออนุสรสถานต่อผลงานที่สร้างสรรค์ต่อจริยาต่อจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือหลักการของการอ่อนน้อมถ่อมตนคนเราถ้าหวังอยู่กับใครยังมีความสุขท่านลองคิดดูเถอะแต่วันที่บอกอยู่กับสัตว์สักก็ปราณีอยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีท่านไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกับสัตว์นะท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ความสุขท่านสัตว์ก็ต้องอ่อนโยนกับมันค่อยอ่อนโยนต่อสัตว์สัตว์มันก็อ่อนโยนกว่าเรานี่เป็นศัตรูกับมันอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับช้างก็อ่อนโยนกับช้างหน่อยไม่ใช่สับหัวเป้งเป้งนะท่านมันสะบัดทีเดียวนะท่านไม่ใช่มันสู้ไม่ได้แต่มันไม่มีใจแบบจะทำร้ายคนเท่านั้นแหละใช้เหมาะพอสมควรใครใช้กำลังงานช้างเนี่ยดูแลให้ดีอ่อนโยนมาทั้งการดูแลเขาให้อาหารเขาสัตว์ทุกชนิดเขาให้อ่อนโยนต่อเขาวัวควายต้องอ่อนโยนยิ่งเลี้ยงไว้ข้าเนี่ยท่านต้องอ่อนโยนต่อเขาประโถใจเขาใจเรามันก็รู้ว่ามันก็รู้แต่มันก็ไม่พูดไม่ได้ธรรมรวดเลี้ยงไว้ข้านะฮะพอมาใกล้ก็ขวิดสักทีเดียวก็จบแล้วหมาแมวก็มันก็อ่อนโยนกับมันยุคศาสตร์ก็มีเมตติต้องอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนพูดก็ดีๆผู้กษัตริย์มันก็รู้ภาษาเราแล้วมีสัญลักษณ์ที่เราจะแสดงให้เขารู้ยุคคนคนก็ปราณีถ้าอ่อนโยนคนก็ปราณี เด็กต่อคนต่อวัยเดียวกันต่อคนกลางของพระพุทธญาติต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์เจ้าคนก็ปราณีอยู่กับผีพี่รักษาบางทีเราก็ต้องอ่อนโยนกับผีเคารพกราบไหว้เขาบ้างไม่ใช่ไปกลางกลางที่ได้กล่าวว่าอย่าไปท้าทายผีกันนะอย่าไปอ้างผีบางทีก็อ้างผิดผิดถูกถูกได้กล่าวไว้แล้วนะโอมันก็เกิดยันแล้วนะมันก็ไม่ถูกเพราะผีเขามีจริงไม่งั้นท่านจะอันตรายอยู่ผีรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองต้องอ่อนโยนเทวดาเขาจะมีคำบวงสรวงผีสางเทวดาอ่อนโยนทั้งกายวาจาใจแต่ใจมันต้องอ่อนโยนต่อเขาก่อนมุทุอ่อนโยนต่อเขาก่อนต่อบุคคลหนึ่งวัยวุฒิอ่อนโยนต่อผู้ที่แก่กว่าเราสองคุณวุฒิต่อผู้มีความรู้มากกว่าเราชาติวุฒิต่อผู้มีตระกูลและยศตำแหน่งมากกว่าเราหรือคนในสังคมนั้นธรรมวุฒิต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามนี่คืออ่อนโยนท่านต่อคำสอนในนโมถ้าไปดูเธอทำไมเวลาที่จะทำอะไรตั้งนโมทำให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่กราบไหว้นมัสถุพุทธานังนมัสถุโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์และนมัสถุโพธิยาไหว้ธรรมะที่จะสร้างความเป็นพุทธเจ้าโดยศึกษาซะด้วยความอ่อนน้อมว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นั่นเองเพราะทศธรรมแล้วบำเพ็ญบารมีอสงฆ์กับแสงกับควรศึกษาประวัติควรศึกษาคุณธรรมในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยความนอบน้อมและบรรจุในใจรองรับเหมือนกับที่เขาทำคัมภีร์เขาสร้างคัมภีร์โบราณเนี่ยขอบคัมภีร์ก็จะปิดด้วยทองคำเขาถือว่าค่าของพระธรรมคำสอนตำรับตำรานั้นมีค่ามากกว่าทองคำนี่เป็นเพียงน้อยนิดที่ปิดเอาไปใช้นะตำรับตำรายาเลิกยามโบราณเอาไปใช้ได้มูลค่ามากกว่าทองคำเปลวที่ปิดอีกคำพีทุกอันของคำพีเขาจะปิดทองไม่ใช่เรายันท่านถ้าไปดูหนังสือฝรั่งหนังสือจีนท่านหนังสือที่มีค่าสูงสุดถ้าแต่เห็นขอบมันเป็นทองนะฮะแล้วปั๊มด้วยหน้าปกด้วยทองนะท่านนะท่านรู้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้อ่านให้ได้มันก็จะไปปั๊มด้วยทองคำท่านและเอาไปใช้แล้วเนี่ยมูลค่าเป็นทองคำมหาศาลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้มูลค่ามันตรงนั้นส่วนนิยายนุ่งยงนิยายมันก็ไม่มูลค่าเท่ากับทองคำแต่ถามว่านักเขียนนิยายเนี่ยทำไมก็ไม่ปิดทองท่านความจริงเงินเขาได้เงินทองเนี่ยมากกว่าแล้วก็อ่านกันงอมแงมติดกันงอมแงมรู้ว่าเขาได้กี่ร้อยล้านต่อหนึ่งเรื่องนั้นนมัสพุทธานันนมัสโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแล้วต้องหาทางไหว้ธรรมะที่ทำความพุทธเจ้านะโมวิพุทธานังนะโมวิพุทธิยาไหว้ผู้ที่เป็นบรรลุคุณธรรมความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องไหว้คุณธรรมที่อะไรที่สามารถสร้างให้เป็นได้นี่นะโมพระบรมศาสดาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระนิพพานบทสวดเรียกนมะอัฏฐการกถาคือนโม8บทจะเป็นบทที่1นโม2พุทธังสังฆฉามิ3โยจคุมา4นโม8บทต้องสวดทุกวัดนโม8บทขาดไม่ได้เคยอ่านกันมั้ยท่านนี่คืออะไรแต่มุทุมีคารวะต่อคนต้องคารวะมือที่ไหว้ได้ทั้งหมดท่านขออะไรก็ได้ท่านขอความรู้ขอวิชาการขอความช่วยเหลือสุดท้ายขอชีวิตก็ได้มือไม่ไหวอดทั้งชาติเขาเรียกคนนะหลังแข็งอดทั้งชาติแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วจำได้ว่าในตอนก่อนนู้นที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นั้นที่เราเห็นภาพง่ายๆขอย้ำท่านทั้งหลายเห็นไหมพระองค์เสด็จไปไหนก็แต่พระองค์จะมีมัทธวธรรมต่อประชาชนจะทรงนั่งพระเพียบคุยกับประชาชน ไม่มีการยืนเอามือขัดหลังแล้วเมื่อขอคำแนะนำจากประชาชนแล้วจะทรงจดบันทึกและจะมีราชเลขานุการในพระองค์ที่จดบันทึกและบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งตัวอักษรคำสัมภาษณ์และบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลและการเปลี่ยนไปพระองค์ก็ทรงแก้ไขแต่จะไม่ไอ้ที่จะไม่ตอบแทนเขาไม่มีท่านเขาจนก็ไปหาเขาไปขอความรู้จักเขาเพื่อช่วยเขาผลตอบแทนคือโครงการใหญ่ๆที่เราทรงริเริ่มขึ้นจะเป็นโครงการหลวงโครงการในพระดำริโครงการอันเนื่องจากพระดำริก็แล้วแต่ถ้าไปสั่งเรียกตัวเข้ามาไม่อยู่ในพื้นที่ทำไมต้องเดินไปหาแหล่งความรู้ทุกวันนี้แหล่งความรู้มาหาเรายังไม่นอบน้อมเลยท่านก็ไปนอบน้อมไอ้แหล่งความรู้แบบอะไรประเภทกักขระประเภทอะไรเฟกนิวใช้มันจังเลยเฟกนิวต่างคนต่างใช้ไปมีคารวาตาธรรมมันทำไมล่ะท่านแล้วด้วยความเคารพส่งต่อด่าต่อส่งต่อด่าต่อนินทาต่อคนอย่างนี้มีแต่ความเสื่อมท่านนี่คือนโมเขาสอนอยู่ท่านต้องบุคคลต้องคำสอนต้องน้องต้องคำสอนอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านคุณอาจารย์เจ้าวัชทัศน์พระวิสุทธิบดีองค์เนี้ยท่านถือหนังสือนี่ขอภายสมมตินี่เป็นหนังสือหยิบหนังสือมาเนี่ยต้องยกมือไหว้ก่อนนะท่านนะบาลีหนังสือหมดเนี่ยแล้วถืออย่างนี้ท่านถืออย่างนี้ไม่ใช่ขี้วไปกระตงกระเตงหรือบีบหนังสือถืออย่างนี้แล้วจะเรียนบาลีนะฮะจะต้องกราบก่อนเพราะมีรูปของสมเด็จพระมหาสมมาเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสอยู่และเปิดอย่างนอบน้อมอย่างอ่อนน้อมเราบอกท่านนุถนอมไม่ใช่ไม่ฉะนั้นความรู้เราก็จะไปเจอและเก็บต้องเก็บในที่สูงไม่ใช่วางไว้ปลายเท้าไม่ใช่ทิ้งกระรี่กระราดท่านต้องมานั่งพับปกสมัยก่อนก็หากระดาษพับปกยากบางทีมีรูปดาราแล้วก็พับปกรูปดาราหน้าปกเสือไม่ได้ก็ตะกับรูปดาราเข้าข้างในเอาสวยขาวข้างนอกที่ก็ถุงปูนท่านถามว่าทำไมเริ่มมีความอ่อนน้อมต่อคำสอนเพราะนั้นบรรจุคำสอนและคำสอนเมื่อได้รับฟังโดยปากแล้วโดยการอ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมคนที่อ่อนน้อมต่อบุคคลต่อคำสอนท่านจะเห็นมีความเจริญท่านถ้าร่างต่อบุคคลเขาไม่ได้คำสอนไม่ได้คำสอนแล้วมีใครเจริญสักคนบ้างท่านพ่อแม่สอนลูกลูกไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนไม่มุทุต่อคำสอนเป็นไงท่านฉิบหายและตายหงมาเท่าไหร่ท่านไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนครูบาอาจารย์ที่เตรียมการมาเป็นไงมีใครเจริญสักคนไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีใครเจริญไม่อ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าต่อศาสนามีใครสักคนที่ประสบไม่ที่ประสบความเจริญบ้างตอบว่าไม่มีมีแต่นะด้อยพัฒนาด้อยค่าฉิบหายตายโหงทุกคนท่านติดคุกสุตารางความอ่อนน้อมจะมีความสำคัญต่อคำสอนตอนนั้นสอนสถานเขาได้บอกว่าไหวไหวไหวนะได้กล่าวไปต่อผลงานที่ทำที่สร้างสรรค์และจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ชมทั้งหลายควรจะจัดระเบียบตัวเองไม่ใช่เราใหญ่ท่านอย่าไปอวดตัวโอ้โหหนึ่งชาติตระกูลเราดีตัวเรามีอะไรบ้างท่านสองเงินทองเรามีเยอะใครสร้างให้สามพวกเรามีมากสิธุรกิจเราดีแล้วถามว่ามีใครเขารักเขาเมตตาบ้างแล้วไอ้นี่เนี่ยท่านนะไอ้นี้จะติดเป็นสันดานไปเนี่ยก็มีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งแล้วคนนี้เขาสาปแช่งไปกับท่านแหมเดี๋ยวนี้ใหญ่โตขนาดนะแต่ก่อนโหมาแต่ละทีเนี่ยต้องเกณฑ์คนไปไหว้ไม่ต้องเกณฑ์ท่านไปหาเขาต้องอ่อนน้อมต่อเขาแม้แต่การให้ของเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านให้ของพระด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรก็ตามท่านจงเห็นบุคคลเหล่านั้นนะเป็นผู้มีคุณเสมอ จงน้อมรับเอาถ้าท่านไม่น้อมรับเอาท่านขาดมุทุธรรมเมื่อขาดมุทุธรรมแล้วมีใครเจริญพระท่านต้นไม้เขาบอกต้นไม้อะไรก็ตามวัตถุอะไรก็ตามที่เปลือกแข็งจะไม่เจริญดูหอยโตไม่มากท่านแต่ดูช้างไปกันหนังมันอ่อนนี่คือการเปรียบเทียบของคนโบราณอาตมาก็อ่านมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเราชาติตระกูลเงินทองรูปร่างยศถาบรรดาศักดิ์แข็งไปไม่ดีแข็งไปไม่ดีท่านมีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมต่อประชาชนพูดกับเหมือนกันอาตมาพูดกับท่านเนี่ยบางทีอาจจะดูจริงจังขึ้นขังแต่พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ชมนะแล้วก็มีความอ่อนน้อมว่าท่านผู้ชมได้ชมอาตมาแล้วก็ต้องเตรียมการเพราะท่านเสียเวลาแม้เพียงคนคนเดียวแล้วก็จะต้องมีใจอ่อนน้อมต่อเขาว่าถึงเราจะรายการมีคนดูคนเดียวก็ใจอ่อนน้อมไม่ได้หวังคนมากเราไปผู้ลงทุนเมื่อเขารับเอาไปแล้วเขาคงมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายการที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปนี้จึงเป็นเรื่องอันสำคัญที่พระทุกคนจะพึงมีมุทุธรรมคือการอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในท้ายที่สุดพระธรรมเทศนานี้ขอประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่าด้วยอานุภาพพุทธเจ้าทรงดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแด่ท่านทุกทิวาอีกเทพน้ำแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพธรรมของพุทธองค์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพทั้งแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพสงฆ์ดำรงศีลบำเพ็ญบุญขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพนาแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพพุทธธรรมสงฆ์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพสถิตสถานทั่ววิมานแห่งทิศาสวัสดีจงมีมารักษาท่านทั้งหลายเถินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้มีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามี

อย่างสมมุติว่าดีฟอลต์ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เช่นนั้นคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยง

0: ที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชุนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชุนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับไม่เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม non investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้เลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร
1: ์คือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh

ถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะในรายการพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งในโอกาสนี้จะขอนำเสนอสาระการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทโดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ขึ้นนะโดยปีนี้พุทธศักราช2560เราได้ทำเป็นโครงการเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราท่านได้ปฏิบัติพระราชกิจอย่างทุ่มเทสูงส่งสำหรับพระพุทธศาสนาเป็นองค์เอกคลักขาศาสนปฐมภพแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดีเลิศเราในฐานะชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยก็ต้องปฏิบัติตนตามรอยของพระองค์ท่านด้วยเพื่อที่จะสนองพระคุณให้พระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นน่ะประสบความสำเร็จในแง่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีงามนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตนตามนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยด้วยเพื่อที่จะให้การอยู่ร่วมกันนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขในปีนี้พุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยอื่นๆได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขึ้นโดยมีพระธรรมทูตมาเข้ารับการอบรมจำนวน115รูปแล้วก็จะอบรมกัน3เดือนด้วยกันโดยที่การอบรมของพวกเราก็มีทั้งภาคปฏิบัติคือการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา1เดือนการไปดูสังเวชนิฐานไปนมัสการสังเวชนิฐาน4ตำบลที่อินเดียเนปาลเพื่อให้เกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นแล้วการฝึกภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาต่อไปการฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆรวมถึงการฟังภาควิชาการจากการปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในการบริหารจัดการวัดการสร้างวัดการบริหารจัดการคณะสงฆ์และการศึกษารวมถึงการเผยแผ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ก็ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ถวายพระราชกุศลก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในการที่มีส่วนในการร่วมอนุโมทนาในการพัฒนาศาสนทายาทพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปทำงานในต่างประเทศคราวนี้จงมีสุขโดยทั่วกัน

ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาขันอาสาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านกว่าได้เพราะว่าเป็นงานท้าทายที่ทำได้ยากเพราะว่าที่ว่าทำได้ยากเนื่องจากว่าต้องทำด้วยความรู้สึกที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อพุทธศาสนาการที่จะเป็นอย่างนี้ได้นี่เราต้องตั้งใจสูงมากถ้ามีความรู้สึกเพียงแต่ว่าเป็นพระธรรมทูตเพียงแผ่นกระดาษใช้ไม่ได้ต้องตั้งความรู้สึกให้เหนือกว่านั้นให้เห็นว่าบูรพาจารย์ของเราที่เคยทำกันมาเนี่ยทำยังไงทำกันมาเป็นเรื่อยๆเป็นระยะระยะท่านโสณะและพุทธละเป็นบูรพาจารย์ครั้งแรกของสุวรรณภูมิที่ได้นำพาพุทธศาสนามาประกาศที่นี่ถ้าเราย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านมาแบบไหนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านมาใช้ชีวิตอย่างไรมากันสององค์ไม่ได้มาเป็นร้อยอย่างนี้ด้วยแต่ว่าพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบันต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสักเกตได้มุ่งมั่นทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศท่านออกไปครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515นี่เองถ้านับเวลาก็40กว่าปีแต่ว่าผลงานปัจจุบันคือไปทั่วโลกแล้วไปครั้งนั้นไม่ได้ไปเป็นร้อยอย่างท่านมานี่ไปแค่3องค์คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอยู่ประยุทธ์เรานะ3องค์ไปครั้งนั้นน่ะไปแค่นี้ไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จผมก็เล่าให้ฟังเยอะมากเรื่องนี้นะไปก็เพื่อจะไปดูว่าประเทศเหล่านี้ดูได้ไหมไปดูก็เห็นว่าคนไทยเราอยู่เยอะเป็นแสนล่ะท่านกลับมาก็มาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พระสงฆ์ไทยเราไปอยู่กับเขาให้ได้หนึ่งเพื่อไปรักษาคนไทยสองก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวาสไม่เห็นด้วยหมดคำตอบก็คือว่าพระสงฆ์ถ้าไปอย่างนั้นแล้วความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นพระกันหมดแค่ขึ้นเครื่องบินก็ขาดความเป็นพระหลวงพ่อถึงก็คิดว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจนกระทั่งท่านทำเรื่อยมานะใช้เวลาจนกระทั่งเป็นที่ปรากฏว่าออกพระสงฆ์ที่ออกไปนี่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ไปรักษาคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนได้เป็นเพื่อนเขาได้เป็นพ่อก็ได้ทุกอย่างคือสิ่งที่ท่านได้ทำให้เราได้สืบต่อกันถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงได้กระจายขยายไปทั่วอย่างที่เราเห็นพระธรรมทูต
มีฐานะภาพที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นพระที่จะต้องไปทำงานเป็นพระธรรมทูตนี่จะต้องรู้เรื่องราวนะเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงนี่ต้องรู้เรื่องให้หมดรู้จริงศึกษาจริงด้วยที่ว่ารู้ให้หมดเนี่ยคือว่าต้องรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเขาว่าอย่างไรต้องทำตามแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ต้องรู้เนี่ยอย่างท่านยคุณโสพลให้มีวิทยากรมาฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษาให้มากเลยนะไม่เข้าใจต้องถามเพราะว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปเป็นพระธรรมทูตไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ้านเมืองสถานภาพไม่รู้เรื่องไปศึกษาเบื้องหน้าไปตายระดับหน้าว่างั้นนะแต่ปัจจุบันเรามีการฝึกอบรมเพื่อจะได้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆของโลกเขาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมไม่เหมือนหมดภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินไม่เหมือนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวกันชนิดแบบคนละเรื่องกันแล้วนะแค่อากาศมันก็ยุ่งแล้วนะเวลานี่ก็ยุ่งแล้วต้องเข้าใจให้มากขึ้นเอายกขึ้นเนี่ยเรื่องแต่งกายนี่แหละแค่นี้เราก็วุ่นแล้วนะไปต่างประเทศอ่ะอากาศหนาวลบ20-30แต่บอกว่าฉันนี่เคร่งอย่างไรนะเนี่ยมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่ใส่แบบเนี้ยปรากฏเนี่ยปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่ปฏิบัติเขาก็มองว่าเรานี่ป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเราป่าเถื่อนเราไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้เผยแผ่าศาสนาได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเคยไปเจออันนี้ประสบเองแล้วก็ใส่เองเลยไม่ไว้หน้าเราดูง่ายๆก็ได้เอาบ้านเราเนี่ยเราจะไปอีสานนี่เขากินข้าวเหนียวเราไปเอาใช้ซ่อมๆได้ไหมได้ไหมในวงนั้นเขาจะมองว่าเราว่าจะเป็นยังไงเอานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องรู้ต้องรู้จริงๆนะรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้อีกผิดอีกเรื่องเหล่านี้เราทำงานในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วก็ทายฐานะที่เราจะต้องนำหลักทำคำสอนแห่งองค์แห่งพุทธศาสนาไปเผยแผ่เนี่ยเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้มากสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นให้มากสิ่งเหล่านี้จำเป็นในบางทีเรามองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเขาก็ดูถูกเราแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เขายอมรับเราให้ได้สมคำว่าเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าย้อนไปว่าหลวงพ่อผมถ้าตอนนี้อายุก็อยู่ก็ต้องจะ90นะท่านไปเมื่ออายุ50กว่าแล้วคนไทยเราพระไทยเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าการที่นำศาสนาออกไปเนี่ย

0: ันเป็นประโยชน์ยังไงเหมือนกันเนี่ยเวลานี้เราเห็นชัดแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยพระพุทธศาสนาจะมีปัญหาในประเทศก็ชัดแล้วนี่เวลานี้นะถ้าพุทธศาสนาเราไม่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกท่านขันอาสาเข้ามาเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปทำหน้าที่เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้สูงว่าเราจะทำหน้าที่อุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันทำงานด้วยความสามัคคีปองดองอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่แล้วท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองในที่นี้แม้ถึงว่าทำอะไรได้ในตัวเองต้องทำนะอย่าไปนึกว่าอาศัยโยมอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะโยมนี่วันดีคืนดีเขาก็ไม่เอากับเรานะมีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่าเป็นเครื่องมือของโยมในประเทศนั้นๆสำคัญนะท่านไปเนี่ยอย่าเป็นเครื่องมือเขาบางทีก็มันมีหลากหลายมากเวลานี้นะเกิดขึ้นโดยทั้งฝ่ายพระเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามีบางฝ่ายมีปัญหาคือเอาพระไปแสวงผลประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันมีวัดอยู่แล้วนะชวนให้ไปอยู่วัดนี้อันนั้นอันนี้นะพระก็นึกว่าเออดีใจแล้วฉันนี่ว่าไปเลยหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมมาซะแล้วอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเกิดขึ้นแล้วนั่นท่านทั้งหลายที่มาอบรมเนี่ยผ่านการอบรมแล้วเอาความรู้ของวิทยากรที่ท่านแนะนำในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดเลยถ้าท่านตั้งใจจะทำงานให้รู้มากๆอะไรที่ท่านสนใจอยากจะรู้ต้องถามโดยเฉพาะท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างท่านเจ้าคุณพันธพกนี่นะท่านมีประสบการณ์มากนะท่านไปอยู่นานและอยู่หลายประเทศมีประสบการณ์เรื่องราวเยอะมากผมบางอย่างต้องอาศัยท่านเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องราวเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่เราเพียงฉาบฉวยแต่ว่าท่านนี่คลุกคลีกับหลายๆคนหลายๆประเทศรู้เรื่องราวดีหลายท่านอ่ะท่านมีเยอะก่อนตรงนี้นะเพราะนั้นเอาใจใส่ให้มากอย่ามองผ่านๆไปแล้วท่านจะมีปัญหาในการไปอยู่ถ้าท่านไม่สนใจจริงแล้วสิ่งสำคัญที่ผมพูดแต่ต้นนะก็คือว่าอย่าไปนึกภูมิใจแค่กระดาษแผ่นนึงว่าเป็นวัฒนธรรมทูตนะเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านอบรมแล้วไปให้หมดนะมาใช้อบรมแล้วเอากระดาษไปนอนกอดไม่ได้นะเสียงว่าประมาณนะเพราะว่าที่เคยผ่านมาเคยถามท่านอยู่คุณโสพลบอกผ่านการอบรมไม่ได้ทำงานไปแค่10%เนี่ยไม่ไหวนะท่านต้องไปให้หมดไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราวันนี้จึงขอเปิดโอกาสเปิดงานแล้วก็ฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกองค์ทุกท่านเทอญ
1: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้จัดเปิดอบรมพระธรรมทูตครับซึ่งในการจัดอบรมนี้ก็จะใช้เวลาเรียน

0: ระยะเวลาถึง3เดือนนะครับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษาในนอกสถานที่แล้วก็ศึกษาที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานนะครับแล้วก็ส่วนที่หลังพระสงฆ์เถระนะครับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยท่านก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในวัดไทยในต่างประเทศนะครับแต่ถึงแม้ว่าหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปจำพรรษาหรือไปเผยแผ่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของพุทธศาสนานะครับที่จะได้ทำการเผยแผ่เรื่องพุทธศาสนาให้กับเด็กเยาวชนให้กับประชาชนในประเทศไทยนะครับผ่านโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับลานธรรมลานวิถีไทยและก็หมู่บ้านชุมชนคุณธรรมในขณะที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับผมก็ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างไปจากวิถีประเทศไทยก็จะต้องศึกษาในเรื่องของข้อแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเป็นสำคัญนะครับก็หวังว่าพระพุทธศาสนานี่เขาจะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโดยหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สังคมในโลกนี้เนี่ยเกิดสันติสุขนะครับโดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญในบทบาทสำคัญของกรมการศาสนานะครับซึ่งกรมการศาสนาก็ได้สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยในการจัดเราเรียกว่าพัฒนาบุคลากรของของมหาจุฬาลงกรณ์ก็คือพระธรรมทูตเนี่ยครับว่าโดยอาศัยพระวิทยากรนะพระวิทยากรต่างๆนะครับรวมทั้งคารวาสแล้วก็ทั้งพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของกรมการศาสนาอยู่แล้วครับ
1: อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาและพรทั้ง7ประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจ

0: ยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณนั้น 200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่ม

ความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Prudent Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โอ้โหสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บจิ๊บคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: ค่อยยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤตนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
2: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
2: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
2: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูปหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูปอ่ะ

0: 팀 와이통.
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
2: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
1: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
3: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
4: เข้าไปเลยครับ
3: อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
2: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
1: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
2: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
1: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย290ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม
5: ่ครับแล้วแต่รูปรูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
6: อ่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
5: ่30
6: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
5: ไม่อย่างกับเขียนคอมเมนต์อุ้ยตายนี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
6: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลฟ์เราด้วย
6: ร้อยคน
5: ร้อยคนตอนนี้1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
6: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
5: นี่70ที่เหลือทำไงดี
6: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
5: นี่นะครับนี่ครับ
6: นี่
5: นะแล้วเข้าไปที่เพจแล้วเราก็กดแชร์ไป
6: แชร์ไป
5: แชร์ไป
6: พอแชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
5: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองรอช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
7: ได
5: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
6: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากมั้ยครับผม
5: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกเริ่มสนุกเริ่มสนุกนะฮะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรา
5: อย่ามัวจะกดเพลินนะครับเหลือ5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
6: 99ครับผม
5: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
6: ขาดอ
5: ี
6: กคนครับ
5: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
6: ครับผม
5: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
6: ครับครับผม
5: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
6: อ่ะกด
5: ปึ้ง
6: ร้อยพอดี
5: ร้อยพอดี
6: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราด้วย2790ครับ

0: ครับขอบคุณครับมันจะจบแต่ผมต
1: ้
0: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
1: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: เพื่อนของคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
2: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน์
0: บางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นเล่นเพลินๆเนี่ยเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
3: อ
0: ผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
4: า
0: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลยครับ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
5: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
8: กดหรือยังครับ
7: กดแล้วค่ะปิ๊ง
8: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
5: ที่ไหนครับ
8: คนอีสาน
7: เอ้าทำไม
5: พอลองทำไม
8: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
5: ยอดไลค์ของเราในเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
8: 101ครับ
5: 101
8: ครับสวยมาก
5: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
6: ได้ๆๆเดี๋ย
7: วจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้ว
5: ครับเหมือนดารา
6: ครับครับ
7: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
8: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นโพเนี่ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
5: ใช่
8: แล้วไอเรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
7: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
9: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
5: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาครับขอบคุณครับ
8: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมาก
7: ค่ะ
8: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันๆผมไม่กลัวใครเลยน
7: ะ
8: ผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
7: อ
8: ผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
5: า
8: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
5: คร
8: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
7: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยักไลท์2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่1ตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่2เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
5: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
7: ้
5: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
7: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
5: โอ้
7: แ
5: ล้วครับ
7: ใช่ค่ะบางท
5: ีเกี่ยวยังไงครับ
7: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเองอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
5: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
8: ้ติดต่อการติดต่อ
7: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
5: 20วินาที
7: แล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
5: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
7: อ
5: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่า Facebook นะ
7: ครับ
5: มีอะไรแนะนำท่านตรงนี้ไหมฮะ
7: แนะนำมันที่1นี่นะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
8: อ้วนได้ยังไงครับ
7: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
5: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
7: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
5: ใช
7: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยักร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
8: โอ้ขอบคุณ
7: นะคะ
5: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
8: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: มีใบประกาศแล้วนะ
5: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยักร้ายไว้ทอง
7: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวเราไปครบ
3: และช่วงหน้าครับ
5: 42ขอเสียงปรบมือให้กับพยักร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จลุโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยักระมุ่งขอที่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะแค่ไม่กี่วันนะครับ
6: ครับ
5: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านไม่ได้ชั่วโมงเดียว
4: สวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความ

ความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไปใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจก็คือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่า

0: ขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยแล้วก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
1: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
2: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
3: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงกันก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจันแม่ฟาดพ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำอะไรมาน่ะดูวัวหรือไปอะไรมานะคะอาก

0: โมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสําหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จําลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ตรงนี้ด้วยไหมพ
1: ่อก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวรถตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่พ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเข้ายาเข้าปากก่อนดิ

เก่งนี่เก่งเก่งกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายสบาย

0: ไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวสิ
0: ไป
1: เดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อ อุ้ยก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่า

0: นี่นี่นี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันยังไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วนำทำเอาหมอนมาไล่ตีอีก
1: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
0: แม่ฝัน
1: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
0: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันก็ขอมีเพียงเธออ
2: ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทั้งสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเส้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ้งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
5: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขก็จะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน 5-60 แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
6: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
7: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยยางยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แหมเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
8: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันนึงที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุด นะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้เขาต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเขาจะแกะเขาแกะแกะแกะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะแกะแกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอ่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทะมึงทึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
9: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณทุ่มหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันให้ได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่าน ให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
10: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไป

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ผมด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่

0: ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
1: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งและอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่แต่รู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
2: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
3: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงกันก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจานแม่ฟาดพ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าว

0: ก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมามากินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะตะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ได้แยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: สิพ
1: ่อก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวรถตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่พ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนดิเอาละเก่งนี่เก่งเก่งกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายสบาย

0: ใคร
1: ใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
0: พ่อเอง
1: พ่อใคร
0: ก็เป็นสามีเธอไง
1: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
0: เอ้ย
1: ไป
0: เอ้ยวาย
1: ไปไป
0: เอ้ยเดี๋ยวสิ
1: ไป
0: เดี๋ยว
1: เป็นใคร
0: เดี๋ยวได้ไหมเล่า
1: ไ
0: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: โวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอู้มันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
1: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
0: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำท่ำเอาหมอนมาไล่ตีอีก
1: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
0: แม่ฝัน
1: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
0: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันก็ขอมีเพียงเธอ
2: ที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทำสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเร็วจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอสเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าเออดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
5: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าเออแบบคนแก่คนเนี้ยเวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน50-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
6: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
7: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
8: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอั

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเอง

0: จะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะก็บอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้รำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก้ยาแก้หวัดบางกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเขาจะแกะเขาแกะแกะแกะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทำหมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20 ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่า เราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากไป ที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
4: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้

0: ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ่นใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลย
3: ว่า
2: เอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่มั้ย
2: คะคุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรกูไม่รู้ทำไมมีเด็กกินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีเด็ก
4: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอา
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอาเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือโบชิน
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
7: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
8: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมคะประมาณนั้น

0: ที่เท่าที่พอจะทราบ
1: ก็มักถึงแก้ไขแก้อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
3: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
4: ครับผม
3: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลงเพราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
4: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
2: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
5: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
6: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
7: ไม่ทราบ
8: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
9: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
4: มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควร
3: นะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
4: ่โอเคอัน
3: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
4: ้
3: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
4: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
3: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
4: ู้
3: จักมั้ยไม่รู้จัก
4: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
3: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
4: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
8: ไป
4: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
2: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
4: แถวๆนี้มีอะไรเกี๊ยวอยู่
8: เกี๊ยวเกี๊ยวนั่นนี่เนี่ย
4: นี่ไง
8: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
4: มากเลยมาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับ
10: ค่ะ
4: อ๋ออร่อยแล้วเหรอ
10: กินลงดูสิถ้า
3: อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
4: อร่อยแล้ว
10: น้ำจิ้มเราก็รส
8: แม่จะบอกว่ากินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาถึงใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญโอ้โหเหนื่อยนะ
4: ใครบังคับมีใครเข้าไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
3: อีเปรตเนาะ
4: อะไรนะอ๋ออีเปรต
3: อีเปรต
4: เออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
3: ขนมปังชีสยืด
8: ก็ไปดื้อนะ
4: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลแต่ลองพูดสิ
8: ชีสสปริโล
3: เออเหมือนอะ
4: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
3: เออแกสวยสวย
2: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
4: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
3: ค
4: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
8: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูหร
4: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
8: เ
4: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
3: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
4: ครับ
3: ซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใส
4: ครับ
3: แต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดี
4: ครับ
3: ไอไวรัสตัวเนี้ยที่

0: หลบอยู่มันก็โผล่มาม
1: ีจุดสังเกตไหมหมออ
2: ย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: เว้ยทุเรศก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่
1: อ
0: นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
0: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
2: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดเอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
0: ับ วัคซีนคุณสวัสดิ์ตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
2: อยู่ได้กี่ปี
0: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบนะตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนคุณสวัสดิ์เป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
2: โอ้ไม่แพง
0: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
2: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
0: เข็มเดียว
2: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
0: เข็มเดียวจบ
2: คุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
3: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
2: แม่ฟัง
3: เธอให้เขา
2: แม่ฟังให้จบ
3: อันนี้เสียงงานนี่ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
0: ค่ะมันหวานใช่
2: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
6: ร้านชอสอนแก้ว
2: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
0: ขนาดไหน
3: ฮะ
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
3: ชอสอนแก้ว
2: แก้วอะไรแก้ว
3: แก้ว
0: แก้ว
2: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
0: ไม่คิดตังค์ไม่ได้ด้วย
2: เดี๋ยวไม่ได้ไปมันจะอายอะสิมันจะอายแม
3: ่เขาให้ฟรีแล้วไม่ก็จะเอา
2: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
3: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพราะว่าคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
2: ่ก็ใช่ไง
3: อย่าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะแยะท
2: ุกคนแม่ฟังแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
3: เอามาแค่นั้นมา
2: ก่อนก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
0: เ
2: ขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
3: ขอบคุณมากนะขอบค
2: ุ
3: ณมาก
2: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีวายๆจังเลย
0: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
2: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
3: อันนี้เสียงงานนี่ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าที่เดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
2: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
0: ตัวใหญ่มาก
2: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
0: ใช่
2: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
0: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
2: ครับ
0: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
3: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
2: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
3: ที่กินคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
2: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
0: ว่า
2: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องติงแม่ฮ
0: ะ
2: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
0: วันนี้เราไปฉีดวัคซีน
2: พาแม่ไปต้อง4ตัว
0: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
2: ยังไม่รู้
0: เลยใช่ไหม
2: ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
0: ้เพราะจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
3: ่ไข้หวัดใหญ
0: ่มีวัคซีนปอดบวม
2: วัคปอดบวม
0: วัคซีนงูสวัด
6: ตัวแล้ว
0: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันนึง
2: 4ตัว
6: ไปขนาดนี้ก็
2: ใช่
0: 60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
2: ไม่เ

0: คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณร่างกายมันจะถดถอย
1: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
2: เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
2: ไม่ใช่คุณโซเฟีย
0: แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ

0: 4วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
1: ะ
0: ไอ้1ใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
2: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
2: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
0: ่อ
2: ทั้งหลาย
0: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
3: อืม45ย่าง46แล้วค่ะ
0: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
2: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าว
2: นะ
0: พี่คนจะฉีดนะ
2: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีกับบาดทะยัก
0: อ
2: ันนี้ฉีด10ปีครั้งนึง
0: ปีครั้ง
2: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับนะครับฉีดไว้ซะหน่อยป้องกันเอาไว
4: ้
0: ออกแรงเยอะๆสิ
5: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
0: ฮะ
5: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
5: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยบ้างสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้

0: แม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอาแล้วมีแต่กิน
2: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
3: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
2: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
4: ใช
2: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
4: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
2: ครับ
4: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
4: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
2: คร
4: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
2: ครับ
4: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
2: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
4: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได้
2: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
4: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
2: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
2: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยักคนเราจะโดนปลูกฝังว่าเด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
4: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
2: อ๋อก็เป็นหรอ
4: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
2: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
4: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
2: ครับ
4: นะคะ
2: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
4: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
2: ครับ
4: เช่นถ้าเราป่วย

0: เยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได้
1: oh, ได
0: ้อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆ นะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องไหม
1: oh.
0: บางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
0: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
0: เ
1: วลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
2: ว
1: ่
2: าอ
1: ัน
2: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
2: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
2: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
2: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปไหมไป
3: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเดี๋ยวตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยไม่เป็นไรหมอเราไปนู่นกัน
2: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
2: นี่ไงอันนี้ก็ชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
2: ี่
1: ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: นี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีๆ
2: ขายดี
0: นี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่เราก็สามคน150เหรอ
2: แต่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งอย่างงี้เฉียบอย
1: ่
0: างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูนี่ต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่เพราะนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างหนึ่ง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะใช่ไหมบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอ
2: ี
0: กทีนึงครับ
2: แรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่ง

0: อันที่หนึ่งอันที่สามคือวัคซีนงูสวัสด์อันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีนอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ในหนึ่งครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีนไอโคลบาดทะยัก
1: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
0: ป้องกันโรค
1: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
2: ก็เมื่อกี้หมอทำพูดนี่แทนจี
0: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
1: ก็ถ้าฉีดวันนี้มันฟรี
2: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
1: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
2: เว้ยเว้ย
1: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
2: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายๆเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
0: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
2: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
0: ความรู้ไหม
2: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
1: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
2: ค่ะ
1: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมา
2: เอ้าม
1: าตีมือทำไม
2: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเรา
1: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอ้าลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
0: ไม่ร้องไห้
1: กันเอง
0: ไม่เดี๋ยวไปเอาใหม่
2: ไม่
1: เด
2: ี๋
1: ยวต้องใหม่ก่อน
2: เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
0: ที่ระทึกที่ระทึก
1: ที่ระทึกฟรี
2: เป็นที่ร้านเลย
1: นะแม่นะขอมอบให้นะ
2: ขอบคุณม
1: ากสวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
0: สวยนะ
1: สวยไหม
2: สวย
0: สวย
1: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โซเฟียไม่ลานะ
0: ไม่ลา
1: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่งผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้ป่ะ
2: นี่ต้องพูดเสียงดัง
1: ตำรวจมาคุมแล้ว
2: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
1: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
2: มาโฆษณาแล้วเขา
1: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
2: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
1: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
3: คุณใหญ่พาซ่า
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากับเรื่องการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะ
1: เป็นของคู่กันเจมพอนคำว่าพระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนเพราะพุทธศาสนาคือการศึกษาเจมพอนศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
0: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะมาดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยนะคะพระอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
1: เจ้าพรเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะทำไมอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกที่อย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และก็ตอนหลังมาเราก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลการที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชาทัยเลขาว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์รัชกาลการที่5ก็เห็นว่าทำไมประเทศเขาเจริญและจะยามประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องนี้รัชกาลที่5เนี่ย อินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
0: เจ้าค่ะ
1: การเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอาความรู้นี้แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนกปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิมซึ่งแต่เดิมเราเคยมีก็คือวิชาศีลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มาโดยเฉพาะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เรา

0: เราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี4ด้านคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อแรกเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางด้านสติปัญญาและทางด้านสติปัญญาที่จริงมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางสติปัญญาก็น่าจะพอแต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคนเก่งสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: บอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได
1: ้
0: ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายหลายจึงคำนึงถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาตัวของบัณฑิตเองและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินภายในสถาบันก็ตามประเมินสมส.ก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไหม
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหม อะไรอย่างนี้ด้วยนะ ผลิตออกไปแล้ว mm-hmm. ก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคารวาสด้วยใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมฮะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคารวาสเมื่อท่านจบออกไปอะฮะ
0: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประสาปนาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นพระราชประสงค์ขององค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: คฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้เป็นลายมือนะครับพูดตามตรงเป็นลายมือของรัชกาลที่5เป็นพระราชหัตถเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปี

0: เมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
1: ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์
0: และคฤหัสถ
1: ์อ๋อ
0: คฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติร่วมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแหละก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วันการที่เอาคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันแล้วก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่งถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณการกษัตริย์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
1: ม
0: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วเอาไปสมัครงานส่วนใหญ่เกิน 70% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้วมาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีในพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะรอเขาอย่างไรและส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาท์พุตและเป็นทั้งอิมแพคอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู
1: ่พระอาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยจะประสบปัญหา3ด้านด้านหนึ่งคืองบประมาณลดลงโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ของบประมาณจากภาครัฐที่ทำตั้งคำของงบประมาณจะลดลงข้อที่2มหาวิทยาลัยจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นข้อที่3มหาวิทยาลัยจะมีภาระมากขึ้นแรงเสียดทานก็หมายถึงว่ามีคู่แข่งมากขึ้นภาระมากขึ้นก็คือว่าเราจะมีบุคลากรมีครูบาอาจารย์น้อยลงแต่มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและแบกความคาดหวังของสังคมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทีนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยยิ่งมีความท้าทายใหญ่ท้าทายว่าผู้คนบวชเรียนก็น้อยลงสาธารณทายาทก็น้อยลงประเพณีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าทายต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการเรียนการสอนภายในและการที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีแล้วต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษาก ับคนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูด ยาวพูดยืดเยื้อ
1: แล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
0: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรและจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: คือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเน้นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา
1: เจ้าค่ะ
0: เน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปริเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลและการที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วนหนึ่งให้ไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำคำคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสังคมที่อยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: เจ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราอ่ะนะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วนะในส่วนของการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ
0: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไปเหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจาก1ที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษมั้ยมีโครงการพิเศษมั้ยมีการฝึกอบรมพิเศษไหมมีการทำกิจกรรมร่วมกันไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยเราก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
1: ่
0: และรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของอว.ของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขต วิไลสงฆ์อยู่28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เหนืออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วย คือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชนการบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะครับอาจารย์นะเพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชพระคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับมาพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลกในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
1: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่าเราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะฮะในเรื่องการสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างไรเจ้าคะ
0: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก mm-hmm. เรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คนเพราะเราจะไม่หนีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรสาขาอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมภาพปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานฝึกอบรมฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นฆราวาสก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยนี่ความคาดหวังของมหาจุฬาเรา
1: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วย

0: วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะฮะวันนี้ดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะและพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันค่ะเป็นในวันนี้นะคะท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนแรกค่ะจะมีวัดทำอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมันติณบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปอยากได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปุจฉาวิสัชนาถามตอบซึ่งกันและกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศสองธรรมาสซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมปัญญาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลอันเป็นส่วนธรรมัสสวนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการทำจนกว่าจะยุติด้วยเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มุ่งหน้าเข้ามายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเสริมบารมีให้เต็มหรือให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายเห็นสาระในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลก็เกิดท่านทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะฟังธรรมเพื่อนำแก่นสารสาระให้มีในตัวในตนของเราในจิตใจของเราเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเรื่องดีๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็มีความหวังตั้งใจว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลาค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเวลา500กว่าชาติและเมื่อพระองค์บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันก็สอนเราถึง45ปีโดยไม่มีวันหยุดฉะนั้นแสดงว่าการทำดีก็ไม่ต้องหยุดทำทำจนถึงที่สุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นอันเป็นเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ในใจว่าดีต้องไปบุญต้องปลูกบาปต้องปล่อยและสังขารต้องปลงดีที่ไหน

เราทั้งหลายไปแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะแสวงหาคนดีที่จะสอนให้สองท่านนั้นบรรลุธรรมไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนชัยปรากฏว่าบรรลุธรรมยังไม่ถึงที่สุดก็เลยแสวงหาอาจารย์ดีๆต่อไปเรียกว่าหาคนดีดีที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ไปเจอพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งมีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครเห็นก็เกิดศรัทธาไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะบิณฑบาตสำรวมอินทรีย์เกิดเลื่อมใสสาวกทั้งสองเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นสาวกแต่ว่าชื่อเดิมก็คืออุปติสสะและโกริตะอุปติสสะก็คือพระสารีบุตรโกริตะก็คือมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนที่รักกันตั้งแต่เกิดโยมนะจนกระทั่งตายฉะนั้นญาติโยมจะดูกัลยาณมิตรเพื่อนที่สนิทกันนะไม่ต้องดูใครหรอกดูพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็เรียนด้วยกันเล่นด้วยกันบวชก็บวชด้วยกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาเรียกว่าอัครสาวกจะมีเพียงสองท่านนอกจากนั้นเป็นสาวกอัครสาวกก็คือเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นพระอัสสชิโดยเฉพาะอุปติสสะเพราะว่าสองคนสัญญาว่าใครเจออาจารย์ดีก็มาบอกกันก็แล้วกันเมื่อไปเจอคนดีแล้วก็ได้ฟังธรรมแค่ง่ายๆโยมโดยความหมายก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฟังเท่านี้ละโยมเพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีมาเยอะโดยเฉพาะพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเป็นพระโสดาบันมีกระแสถึงพระนิพพานก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกโกริตะหรือมหาโมคคัลลานะมาบอกก็คือมาเทศนั่นแหละเพื่อนก็บรรลุธรรมแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายก็ได้เป็นอัครสาวกซ้ายขวานี่แสดงว่าดีที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนดีเรื่องดีๆอย่างวัดสุทัศน์วันนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มีเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันธรรมสวนะช่วงบ่ายถ้าเป็นวันพระทั้งวันถ้าเป็นภาคค่ำก็ตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาบุญต้องปลูกเหมือนต้นไม้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องปลูกมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเหมือนเราก็ปลูกบุญในศาสนาผ่านพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญไม่มีบุญนาบุญอื่นยิ่งกว่าญาติโยมจึงทำบุญผ่านพระสงฆ์เป็นหลักแต่ที่จริงบุญมีถึง10ประการทำเองก็ได้ทานามัยก็ให้ทานศีลามัยรักษาศีลภาวนามัยอปัจจายนามัยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวิยาวจมัยก็ขวนขวายในกิจที่ชอบในสิ่งที่ดีดังนี้เป็นต้นเราต้องหมั่นปลูกแล้วมันก็จะมีลูกมีผลบุญส่งผลกุศลส่งเสริมถ้าเราหมั่นทำหมั่นสร้างหมั่นดูแลรักษาบุญกุศลก็เกิดบาปต้องปล่อยบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วคืออบายภูมิเราไม่ขึ้นสูงแล้วมีแต่จะตกต่ำฉะนั้นจึงมี

0: คำนวณว่าทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรพระพุทธเจ้าจึงได้กำไรตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นสาวกก็ควรจะน้อมแล้วก็ยกหลักธรรมมาขึ้นมาสู่จิตใจของเราแล้วก็ปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องทำพระเจ้าจึงตรัสว่าบาปเนี่ยต้องปล่อยอย่าให้มีนะเป็นมูลรากนะตัดขาดยากแต่เราต้องพยายามสังขารต้องปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครอยู่คงที่ไม่คงทนและก็ไม่สามารถฝืนได้ชะลอได้โยมชะลอได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ถ้าเราไม่สวยไม่งามไม่หล่อเราก็พยายามแต่งให้สวยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ก็อยู่ได้คิดว่า10ปี20ปีอาจจะลดอายุได้นะเรียกว่าทำให้ดูแล้วคนมองเพราะว่ามันมีสำนวนว่าคนเหล่านี้จะงามก็เมื่อ14 15พอเท่าชะแรลงไปแก่ชรามันก็ลดราคาสับเปรอชอบแลไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหญิงหลานยายก็ทำหน้าแย่มีเงินมีทองพวกพ้องเป็นแพยากจนแล้วมันก็แย่ไม่มีคนเยื่อใยเมื่อยามบุญมากากลายเป็นหงเมื่อยามบุลงหงกลายเป็นไก่นี่สำนวนท่านว่าไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจฉะนั้นจึงขออนุโมทนาเป็นส่วนเบื้องต้นแก่ทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจ้าภาพหลักและเราทั้งหลายก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็คือคุณโยมเขมพัฒน์สอนอริยะพัฒกรซึ่งก็นั่งอยู่ตรงกลางนะโยมนะรับเป็นเจ้าภาพมีประสงค์ว่าตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกผู้หญิงของเราก็มีข่าวเยอะพอสมควรข่าวอื่นก็มีโยมแต่ว่าวันนี้ประสงค์ว่าจะให้พระได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของหญิงที่ดีหญิงที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในศาสนานะคือใครแล้วก็จะได้น้อมมาสู่จิตใจของเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีในอนาคตพ่อแม่มีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยนั้นคุณโยมเขมัสสอนอริยะพัสกรจึงเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีท่านทั้งหลายมาร่วมฟังมากมายหลายท่านนะยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีนะสังขะตวัฒน์นะท่านอาจารย์นะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็แล้วก็พร้อมด้วยคุณโยมวรนุชวิจิตพินโยนะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าถ้าเอ่ยนามอาตมารู้จักหมดนี่แหละมีแค่4คนเองอุบาสกอุบาสิกา2แล้วทายกทายิกา2แล้วรู้จักทุกคนแหละนะฉะนั้นก็จึงขออนุโมทนาอีกวาระหนึ่งอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสก็จะต้องเปิดโอกาสขอโอกาสอีกรูปหนึ่งให้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนาท่านสาธุชนทั้งหลายแม้อาตมภาพจะไม่แนะนำญาติโยมก็รู้จักพระเดชพระคุณเป็นอย่างดีแต่ว่าอย่าให้เสียประเพณีตันติประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระมหากัสสปเป็นต้นได้สมมุติเวลาเทศสองธรรมาสสังธรรมาสพระเดชพระคุณรูปโน้นก็คือพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและปัจจุบันท่านก็รับงานสนองงานคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งก็ทำให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจและก็สนับสนุนท่านอีกงานหนึ่ง เป็นพระสังฆาธิการพระเดชพระคุณรูปนี้เรียกว่าเป็นพระนักเทศมีความรู้พอเพียงพอเพียงทุกเรื่องนั่นแหละโยมที่ท่านจะเทศโยมฟังแล้วเข้าใจทราบซึ้งมีความรู้พอเพียงมีเสียงกังวานมีปฏิภาณว่องไวจิตใจสะอาดฉลาดในการเทศฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาส่วนหน้าตาอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลก็ขอโอกาสและก็ขอถวายโอกาสให้แด่พระเดชพระคุณได้ทักทายญาติโยมหรือมีอะไรจะได้เมตตานุเคราะห์สนทนากับกระผมก็ขอนิมนต์ครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภการสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นณพระวิหารหลวงพระสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ปรารภได้แก่ท่านพระมหาด็อกเตอร์กรวิกอหิงสโกปรเรียนธรรม7ประโยคเป็นปริญญาเอกเป็นประธานโครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืนซึ่งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาประมาณ20ปีที่วัดสุทัศน์ได้จัดให้สวดมนต์ไหว้พระเที่ยงวันถึงบ่ายโมงในวันราชการบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในวันเสาร์อาทิตย์ในภาคกลางคืนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มท่านพระมหาดร.กรวิกได้เสียสละเป็นประธานเลื่อยมาโดยที่รูปๆอื่นๆก็สิกหาราเพศไปแล้วเยอะองค์ไหนเทศดีมีความรู้รูปหล่อแม่ไม้ก็คาบไปกินหมดจะว่าคาบไปแดกก็น่าเกลียดนะสาวแขกแม่ไม้ก็เอาไปหมดท่านสังเกตมาท่านถ้าพระในเทศดียิ่งเทศแหล่เสียงหวานเสร็จหมดส่วนท่านด็อกเตอร์ท่านหน้าตาไม่ดีหน้าตาผู้หญิงเห็นแล้วสิ้นกิเลสก็เป็นที่ไว้วางใจนะองค์อื่นนะเขาเอาไปแดกหมดส่วนด็อกเตอร์ท่านไม่น่าแดกเห็นแล้วมันไม่น่ากินก็เลยอยู่อันนี้ก็เป็นความสบายใจของญาติโยมส่วนอาตมาที่ท่านกล่าวว่าหน้าตาแล้วแต่มุมมองก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านอย่างที่โยมเห็นนี่แหละท่านนะมันหน้าตาดีตอนอายุ30กว่าๆท่านถ้าหน้าตาดีตอนอายุ24 25นะเสร็จเหมือนกันนะยิ่งแก่ยิ่งหล่อไอ้ที่ขาวๆเนี่ยนะไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่งอกนะตอมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนก็ตามอายุท่านนะโยมก็ถามอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าคุณปีนี้บอกโอ้แก่กว่าเมื่อวานวันนึงนะท่านเจ้าภาพก็เหมือนกันนะท่านด็อกเตอร์ปราณีถ้าใครก็ถามว่าด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่แก่ของเมื่อวานวันหนึ่งค่ะและเราจะไม่แก่อย่าไปนับเป็นปีซะทำไมสยองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็รับท่านด็อกเตอร์กรวิทย์ก็รับดูแลมาตลอดญาติโยมทั้งหลายก็มาสวดมนต์ฟังเทศกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเอาใจไปผูกไว้กับพระสงฆ์เดี๋ยวโยมจะเสียใจเพราะพระสงฆ์นั้นศึกกันหลายรายเสียหายกันหลายรุ่นวุ่นวายกันหลายรูปถ้าโยมเอาใจไปไว้กับพระสงฆ์ก็นะฮะ ศึกกันหลายลายมั้ยดีๆ

ศึกไปแล้วเสียหายก็หลายรุ่นว่าดีๆนะโออยู่ป่าอยู่เขาอ้าวเสียซะแล้ววุ่นวายก็หลายรูปมีแต่เรื่องวุ่นๆให้เกิดขึ้นวิธีการคืออะไรท่านเข้ามาวสุทัศน์เนี่ยพระที่ไม่เคยทรยศตโยมคือพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเกตแหลมเราจะรู้โอ้โหสิ้นกิเลสดูตรงไหนเกตแหลมตาดูหูยานนั่งนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมสิ้นกิเลสดูตรงไหนท่านดูตรงนั่งบนดอกบัวสิท่านดอกบัวมันมาจากโคนตมพอโผล่ขึ้นมาแล้วมันสะบัดสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ติดมาออกมาจนสะอาดต่อมาน้ำขุ่นน้ำใสตกลงไปดอกบัวสะบัดทิ้งหมดผู้ที่สิ้นกิเลสก็คืออรหันต์พุทธเจ้าเป็นสัมมาอรหันต์และตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองดังนั้นสิ้นกิเลสให้ดูที่ดอกบัวเขาเรียกพระบริสุทธิคุณเกตแหลมให้ดูที่พระเกตเป็นพระปัญญาที่คุณที่ตัดธรรมะที่สอนพวกเราสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสดีแล้วดีแล้วไปเวลาดีกว่าที่แล้วมาดีแล้วคือไม่ต้องไปเติมของท่านแล้วตำราที่อยู่สุโขทัยต้องเติมไหมต้องเติมไหมท่านอธิการตำราสุโขทัยต้องแก้ไหมต้องปรับปรุงเนื้อหาไหมต้องปรับปรุงเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ของพุทธเจ้าไม่ต้องปรับปรุงดีแล้วคือดีกว่าที่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอีกแล้วนี่แค่ตรัสไว้ดีแล้วรัฐธรรมนูญว่าดีๆใช่ไหมท่านว่าขี่อรหันต์มาทำแก้ไหมท่านแก้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้านะท่านเกตแหลมคือพระปัญญาที่คุณศึกษาเยอะๆนี่ก็เกษียณอายุจากอธิการบดีแล้วใช่ไหมท่านเกษียณแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดมาแบบที่ไม่ต้องเชิญไม่เชิญเขาเรียกว่าอะไรท่านมาแล้วมาโดยไม่เชิญเขาเรียกอะไรเขาเรียกสมัครใจมีศรัทธาไม่ใช่เผือกไม่ใช่เผือกมาเขาเรียกพามาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องมีเงินมาวัดสุทัศน์นะท่านดูต้องดูตู้นะไม่ต้องหรอกท่านแล้วเราไม่มีแถลงเรื่องเงินเราอายวัดสุทัศน์เป็นวัดใหญ่ที่รายได้น้อยถ้าไปขึ้นป้ายวันนี้ได้ 500,000 300,000รวมๆและเดือนนึงเนี่ยเหลือไม่ถึง 200,000 ถ้าเอามาจ่ายค่าไฟกลางคืนด้วยนะขาดทุนแต่เรามีวิธีการบริหารค่าไฟนะในเขตพุทธาวาสทั้งวัดก็มากันมาแล้วก็นั่งสบายไหมท่านผมแดงแป๊ดไหมแดงแป๊ดใช่ท่านท่านนั่งให้มันเปื่อยเถอะท่านเดี๋ยวตมาก็ซื้อเองเพราะฉะนั้นอยากให้มาประมาณสวดมนต์ไหว้พระกันไม่มีเงินก็มาได้แล้วไม่ต้องอายนะไม่ใช่มาแล้วกระดาษสังฆทานแล้วเรามีสังฆทานอยู่ข้างหลังอันเดียวคุณจะถวายก็ถวายปัจจงปัจจัยถวายไม่ถวายเราไม่รู้แต่หน้าที่ของวัดสุทัศน์คือจัดวัดให้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วไม่มีเจ้าใหญ่นายโตเกตแหลมตาดูท่านดูพระพุทธรูปพุทธเจ้าไม่เคยละเลยเราเลยไปที่อื่นบางทีเขาเบือนหน้าหนีใช่ไหมท่านเป็นอะไรมันพุทธเจ้าเคยหลับตาเบื่อเคยไหมนั่นคือมองพวกเรายังเอาใจใส่ attention เอาใจใส่ใช่ไหมท่านเอาใจใส่แบบแม่ดูแลลูกไม่คลาดจากสายตาเรียกตาดูหูยานพระพุทธเจ้าหูนะมีวิจารณญาณฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจนั่งนานเคยย้ายไหมเนี่ยพุทธเจ้าเคยย้ายไหมในใครเคยมา20-30ปีเห็นพระประธานรถสุวรรณเมื่อยจังเลยนะเนี่ยอาตมาเนี่ยขาข้างซ้ายบวมท่านเดี๋ยวเวลาลงจากธรรมะท่านใช้เวลา10นาทีนะขาไม่ค่อยดีท่านขาประจำไม่ค่อยดีแต่ขาจรเยอะ มันหมดสภาพยังจะไปนู่นไปนี่มาไม่ค่อยเจอท่านแต่เจอพุทธรูปไหมท่านเจอเพราะเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อนะเป็นที่การเบื่อไหมเบื่อไหมฮะเบื่อใช่ไหมวิชาการไม่เบื่อมันเบื่อตรงคนเนี่ยนะบริหารคนไอ้นั่นจะเอาอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาอย่างนั้น
อีตรงเลื่อนยศลดตำแหน่งเนี่ยท่านเลื่อนเงินเดือนเนี่ยยุ่งเขาอยากยุ่งให้เป็นนักบริหารอยากเขาด่าให้เป็นนักบริหารอยากให้เขาสาธุการให้เป็นนักเทศนายก็อนุโมทนาสุโขทัยสมัยเดิมเขาให้พระเรียนสาขาเดียวคือสาขาศึกษาศาสตร์ใช่ไหมต่อมาก็มีอธิการบดีท่านหนึ่งมาทำบุญให้คุณพ่อรูปร่างเล็กๆเชื่ออะไรดร.เอี่ยมฉายางามใช่ไหมบทท่านอธิการอย่าถวายสังฆทานเลยกระป๋องเนี่ยตมาไม่เอาอยากให้พ่อได้อานิสงส์เอางี้ขอให้พระเรียนได้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าจบสาขาศึกษาศาสตร์เหมือนกันจะไปทำอะไรใช่ไหมท่านความหลากหลายทำให้ศาสนาอยู่ได้ให้ท่านไปสั่งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวทางนี้อาตมาโฆษณาเองก็เลยได้เรียนกันเดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างกันหมดแล้วใช่ไหมฮะก็อนุโมทนาดร.เอี่ยมฉายางามยังอยู่ไหมเสียแล้วเหรอฮะโอ้ป่านนี้ไปสวรรค์แล้วนะใครเชื่ออาตมาไปสวรรค์ทุกคนแล้วท่านไปเร็วเดี๋ยวเอาไหม เพราะฉะนั้นอาหารมาดูฮะนั่งนานเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อแม้แต่เป็นคนนะอย่าเบื่อเป็นคนจะไปกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายอย่าไปเบื่อโอ้ยเบื่อจริงๆเลยถามทำไมเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าไปเบื่อความเป็นคนอยู่กับความเป็นคนให้มันนานๆให้มันตายไปเองเบื่อกับความเป็นคนเนี่ยนะเกิดมาไม่ได้เป็นคนแล้วท่านแล้วเป็นไรอ่ะเป็นเทวดาไม่ได้นะเบื่อความเป็นคนและเป็นเทวดาไม่ได้เราใช้ความเป็นคนให้มันสุดขีดและก่อนจะตายเนี่ยได้ทำบุญสักนิดนั่นแหละส่งความเป็นคนให้เป็นเทวดาได้อีกด้วยถ้าพระมาหาเทวดาแล้วเดี๋ยวเทวดามารับถ้าก่อนตายนะพระมาหาคือมาทำบุญที่เตียงนะฮะตายเทวดามารับอย่าเบื่อความเป็นคนนะพระเจ้านะนั่งนานไม่ขานตอบนะเห็นไหมเคยพูดอะไรกับเราไหมทุกข์ใจก็ไม่พูดดีใจคุยกับท่านก็ไม่คุยมีความลับของใครนะรู้ความลับของพระเจ้าต่างแต่ยังทรงพระชนอยู่แต่ไม่พูดเรื่องของคนอื่นถ้าพูดตายคนทั้งหลายที่มันฆ่าพระอรหันต์ทิ้งนะท่านสมัยก่อนเนี่ยคนเลวมันฆ่าทิ้งหมดหนึ่งพระไม่มีอาวุธสองเขารวบพระมีญาณวิเศษที่จะสามารถรู้อะไรต่ออะไรของใครได้แต่ลืมไปว่าพระถึงฆ่าอรหันต์แล้วไม่พูดเรื่องของใครฆ่าพระมันเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านไม่ใช่บาปเท่ากันนะง่ายเหมือนฆ่าแมวตัวหนึ่งแมวเนี่ยท่านเตะมันไปนู่นเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราใช่ไหมเคยไหมจับมันโยนลงไปใต้ถุนนะเดี๋ยวมันแง้วๆมาหาเราพระมันเชื่องขนาดแมวท่านจริงๆนั่งหลับตาโป้งส่วนพระองค์ไหนไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านมากนั่งหลับตาไม่ได้เด็ดนะเพื่อยิงกระบาลไตหงเพื่อพระปากไม่ค่อยดีเนี่ยอาตมาก็ระแวงเหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไปว่าใครแล้วท่านนะเอ้ยคนเราเกิดมานะถ้านอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดเป็นคนอาตมาเปิดหน้าต่างท่านจะคุณระวังนะบอกไม่ระวังหรอกถ้านอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดมาเป็นพระแสดงว่าเราเลวแล้วล่ะถ้านั่งรถการกระสุนนะท่านนะจะเกิดมาเป็นคนแสดงไอ้นี่ศัตรูเยอะยิ่งเป็นผู้นำนะต้องเปิดสมัยก่อนผู้นำเขานั่งรถเปิดประทุนใช่ไหมท่านผู้นำระดับชาติเนี่ยเขาต้องนั่งรถเปิดประทุนแสดงว่าเขาผูกมิตรเอาไว้นี่ติดฟิล์มกองแสงติดอะไรกระจกการกระสุนไอ้บริษัทกระจกบอกถ้าจุด38ละได้ไหมไหว M16 ละกระจกรุ่นนี้ไหวถ้า RPG ละไอ้คนติดกระจกบอกถ้า RPG อย่าอยู่เป็นคนเลยครับแสดงเขาเกียดตายหาแล้ว ควรตายซะเอาเงินที่จะซื้อกระจกไปทำศพซะคิดเยอะๆท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านมาคิดตามอาตมาเยอะๆผูกไมตรีเอาไว้นี่ไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจปลอบใจนะทุกใจมามองโอดพระประธานมองหน้าแล้วมองปากประธานไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรประโลมใจท่านยามประสบความสำเร็จไปบอกใครใครเขาไม่ดีดีกับเรานะไม่ยินดีแล้วท่านมีแต่คนอิจฉาเราแต่มามองพระประธานโอ้หลวงพ่อดีใจกับเราเราได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นองค์พ่อดีใจกับเราตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมพระเจ้าตัดสินตามกฎกรรมเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้มาสดับพระธรรมเทศนาในทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านเจ้าหน้าที่บอกท่านจะคุณคนนิดเดียวบอกเถิดเดี๋ยวมา
เดี๋ยวเขาก็มาเองเนี่ย

0: นะหนึ่งเขาไม่มีที่จะไปนะสองมีใจศรัทธาสามเงินตราน้อยมาวัดเถอะท่านขืนเดินห้างนะฮะอ่วมแล้วก็แล้วกันก็แล้วบัดนี้ท่านพระมหาดร.กรวิทย์ท่านได้เปิดโอกาสให้ธรรมสนทนาท่านดร.ครับ
1: ครับผม
0: ที่พูดว่าหน้าตาขี้เหร่นะเคืองไหม
1: อ๋อไม่ครับไม
0: ่ฮะ
1: ครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอะฮะ
0: เศร้าใจนั่งเนี่ย
1: ไม่ก็ดีคือมองในแม่ในแง่บวกก็คือว่าเมื่อโยมมาพบผมแล้ว
0: ครับ
1: สนทนาแล้วถามธรรมะอะไรก็ตามทีเถอะมาร่วมกิจกรรมทำวัดสดพระเดชพระคุณบอกว่าโยมไม่เกิดกิเลส
0: แปลว่าหายอยากกันแล้วกัน
1: ก็แสดงว่าโยมก็เรียกว่าอะไรไม่สร้างอะไรไม่ทำให้พระลาไปอ่ะไม่ลาศึกไปอ่ะอย่างพระเดชพระคุณว่า
0: ลาศึก
1: ครับ
0: หน้าตามันป้องกันศีลเราได
1: ้ครับผม
0: บางองค์หน้าตาน่าจะศีลขาดเอ้าบางองค์เนี่ยผมดูองค์เนี้ยไปไม่รอดเดี๋ยวก็อยู่ก็ศีลขาดท่านด็อกเตอร์นี่ศีลยิ่งอยู่นานยิ่งศีลบริสุทธิ
1: ์ก
0: ็อึ้งทึ่ง
1: ก็ตั้งใจอ่ะก็อย่างนั้นนะครับ
0: อึ้งเลยเหรอแล้วแต่ตะกี้บอกแล้วแต่มุมมอง
1: ครับผม
0: มองทางมองมุมไหนมันก็ดูเนี่ยฮะมองข้างหน้า
1: เป็นยังไงเหมือน
0: ชนะ
1: อะไรฮะ
0: ชนะสิวบนรุ่นผมนี
1: ่โอ้เงียบเลยโยมไม่รู้จัก
0: แต่ถ้ามองข้างหลัง
1: เหมือนใครฮะ
0: เหมือนชนีนี่พอผมว่าท่านนะอธิการบดีข้ามองเนี่ย
1: โอ้
0: เขาเหลือตามองผมแค่ไปว่าเขาทำไมเขามองผมเนี้ยแค่ดุผมไปว่าเขาทำไม
1: ครับ
0: ท่านด็อกเตอร์มีอะไรจะสนทนาก็นิมนต์ครับ
1: ก็ปรารภไปตอนต้น
0: ครับ
1: คุณโยมเขมพัสสอนเป็นต้นแล้วก็มีท่านสาธุชน
0: เฮ้ยไม่เป็นคน
1: ฮะ
0: เป็นต้นก็ต้นไม้สิ
1: อ๋อเป็นคนนะ
0: เออ
1: ภาษาไทยเป็นยังไงเนี่ย
0: ฮะ
1: มีคุณโยมเขมพัสสอนเป็นคนนะ
0: เป็นอาทิบางคนให้พรไม่เป็น
1: ยังไง
0: ผมแล้วเสียวไส
1: ้ให้พรยังไงครับ
0: ผมไปที่ไหนนะเวลาบรรยายเสร็จพระให้พรพระก็บอกว่ากราบขอพระเดชพระคุณขอให้พระเดชพระคุณเป็นร่มโพร่มใสให้พระเก้ากับผมตลอดไปผมบอกให้ไม่เอา
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวอยู่ดีๆจะเป็นต้นไม้ทำไมล่ะให้ผมเป็นต้นโพต้นใสเป็นประดุจร่มโพร่มใสเป็นได้ประดุจซีมซีม
1: ครับ
0: ประดุจคล้ายๆงงกับภาษาอังกฤษ
1: งงไม่งงหรอกแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วมันยาว
0: เห็นขยับขาว่าทำไมคันตีนต้องภาษาอังกฤษแล้วมันคันเท้าอ่ะนิมนต์จะสนทนาอะไร
1: ก็ปรารภเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกสาวหรือโยมหรือคุณโยมผู้หญิงเนี่ยนะ
0: เด็กผู้หญิง
1: ครับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ผมปรารภไปนิดนึงก็เกิดความเป็นห่วงญาติโยมก็เลยจะ อยากให้พระแสดงเกี่ยวกับหลักธรรมหรือว่าข้อคิดหรือคำแนะนำจากทางศาสนาเนี่ยประเด็นโดยเฉพาะประเด็นพระคุณเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงเนี่ย
0: เรื่องผู้หญิงถนัด
1: นั่น
0: ชำนาญ
1: เปิดนิดเดียวเท่านั้นเองถนัดยังไงครับถนัด
0: ก็ผมอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เป็นเด็ก
1: ๆพระเดชพระคุณเนี่ยนะ
0: ครับอุบาสิกาในวัดมันพูดผู้ชายกี่คนล่ะ
1: โอ้
0: ผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่5ขวบ
1: เลยคลุกคลีอยู่กับโยมผู้หญิง
0: จะกินจะมีกินกับโยมผู้หญิงนี่แหละ
1: ครับ
0: ไอ้ทำครัวทำกับข้าวเป็นกับโยมผู้หญิงที่มาวัดนี่แหละ
1: โอ้ถึงว่าสิปัจจุบันนี้โยมเวลาวัดมีงานนี่ก็พระเดชพระคุณเข้าครัวเองเลยโยมนะเขาเรียกว่าครัวหลวงตาแดงโยม
0: ชื่อเดิม
1: ชื่อเล่นชื่อแดง
0: ชื่อแดง
1: ครับชื่อแดง
0: เป็นชื่อที่เกลียดมาก
1: ชื่อเนี้ยนะ
0: เกลียด
1: ทำไมล่ะครับ
0: ฮะ
1: ทำไมล่ะครับผมชื่อเพราะนะเรียกง่าย
0: ใครแม่ไม่เคยได้ตั้งใจตั้งอ่ะ
1: ก็ตั้ง
0: บ้านผมก็มีแดง
1: ครับ
0: รองจากผมก็อีหลักขาว
1: โอ้
0: ต่อไปนะก็อีดำแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเดือนแต่มันก็ยังดำอยู่งั้นแหละก็บอกเดือนก็ดีเดือนแรมว่ะตะเกียด เขียนชื่อนี
1: ้มีเหตุผลไหมครับ
0: ผมเป็นเนรผมบวชเนรผมก็ไปบิณฑบาตใช่ไหม
1: ครับผม
0: พอบิณฑบาตตามบ้านเราก็ข้าวที่เหลือก้นขันโยมเขาก็โยนให้สุนัข
1: ใช่ครับ
0: หมามันก็มากินกินมาคุ้นกับเราพอไปบิณฑบาตบ้านใครก็อ้าวหมาก็วิ่งมาก่อนเจ้าของบ้านมันก็มาตะกุยไอ้เจ้าของบ้านก็ปราณปรารถนาที่ตนเองก็ไล่หมาไอ้แดงไป
1: อ๋อ

0: เดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระตุ้นเป็นลัทธิเป็นแบบเอาอย่างกันหรืออวดตัวกันเด็กผู้หญิงนี่มันอยากหมด
1: อ๋อมีความอยากเป็นเบื้องต้น
0: คือเดิมมันก็ไม่อยากนะท่านเตอร์แต่สื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันกระตุ้นเด็ก
1: เป็นสิ่งเรา
0: เป็นสิ่งเราก็เลยทำให้เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมันอยาก
1: อยากหลายอย่างไหม
0: โอ้เยอะครับอยากเยอะ
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: อยากควงคนรัก
1: อยากควงคนรัก
0: อยากสักแททู
1: อยาก
0: สักแททู
1: อยากอะไรต่อไปครับ
0: อยากดูหน้าตาดี
1: อยากดูหน้าตาดี
0: อยากขี่รถเบนซ์อ
1: ยากขี่รถเบนซ์อ
0: ยากเด่นกว่าคู่แข่ง
1: อยากเด่นกว่าคู่แข่ง
0: อยากแต่งสายเดี่ยว
1: อยากแต่งสายเดี่ยว
0: อยากเที่ยวผับบาร
1: ์อยากเที่ยวผับบาร์
0: อยากกินชาเขียว
1: อยากกินชาเขียว
0: อยากมีผิวขาว
1: อยากมีผิวขาว
0: อยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่น
1: อยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: อยากมีหุ่นเพรียวลม
0: อยากแต่งตัวเอวลอย
1: อยากแต่งตัวเอวลอย
0: อยากมีชายคอยตามตื้ออ
1: ยากมีชายคอยตามตื้ออ
0: ยากมีมือถือรุ่นใหม่ๆ
1: อยากมีมือถือรุ่นใหม่
0: ๆอยากใช้เงินมาก
1: ๆอยากใช้เงินมาก
0: ๆอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
1: อยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
0: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
1: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
0: อยากฟังเพลงสากล
1: อยากฟังเพลงสากล
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่อยากอะไรนะ
0: สัปดนเปลี่ยนคู
1: ่นั่นแหละอยากต่อไป
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่ครับอีกข้อนึง
0: เดี๋ยวไม่ครบ
1: ยังไม่ครบเลยครับ
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่ครับ
0: อยากดูสื่อลามก
1: อ๋อครับ
0: นี่คือนรกของเด็กผู้หญิง
1: โอ้รวมๆแล้วก็ประมาณสัก20อย่าง
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: อยากควงคนรักเห็นไหมมันอายกันที่ไหนใช่ไหมท่านอายุน้อยๆกับควงคนรักนั่นแหละมันอยากควงคนรัก
1: ก็แสดงว่าเอาคนรักมาโชว์
0: ก
1: ็แสดงว่าตัวก็มีคนรักเหมือนกัน
0: ไม่ใช่มีคนรักอายุถ้า15 16เนี่ยผมไม่ว่า
1: อ๋อ
0: 15 16นะถ้าลูกใครเป็นผู้หญิงไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายมาจีบเลยนี่ตราคิดซะหลายๆอย่าง
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: 1ลูกสาวเราสันดานเสียหรือเปล่า
1: โอ
0: ้2สกปรกหรือเปล่าไม่มีใครชอบนิสัยเสียมันก็ไม่มีผู้ชายมารักใช่ไหมอยู่โรงเรียนเนี่ยสกปรกตัวเหม็นอันนี้ก็ต้องเข้าใจไว้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อายเด็กนักลงนักเรียนเนี่ยเห็นไหมตรงสวนโรมานีนาถเนี่ยผมเห็นนะทวงกันไปจูบกันไปเนี่ยข้างกำแพงวัดเนี่ยยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นะนี่อยากควงคนรัก
1: ครับผม
0: แล้วไม่มีแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขา
1: โอ้
0: นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกแก่เลยนะแก่แดดอะไรแก่แดดแล้วมันไม่หวาน
1: ครับ
0: เด็กผู้หญิงแก่แดดแล้วมันไม่หวานชีวิตของเด็กผู้ชายที่ไปได้เด็กผู้หญิงที่ละยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีความรู้ชีวิตไม่หวานสองอะไรที่มันแก่แดดมะม่วงแก่แดดเนี่ยมันหวานไหมดร.
1: ไม่หวานแล้วครับ
0: เอาเม็ดไปปลูกได้ไหม
1: มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ปลูกได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: มันงอกงามไหม
1: มันไม่ค่อยงอกงาม
0: นั่นแหละชีวิตของคนพวกนี้จะไม่งอกงามน่าเป็นห่วงอยากสักแททู
1: สักเต็มตัวเลยนะ
0: สักกันนะแอบสักกันแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายเป็นปัญหาสออุปนิสัยอยากดูหน้าตาดีวันๆนึงไม่มีอะไรแล้วครับเขียนคิ้วทาปากกันไปผ่ากรามอะไรต่ออะไรนะเปลี่ยนจมูกกันอยากดูหน้าตาดีอยากขี่รถเบนซ์ไม่มีอาชีพแต่ว่าอยากจะได้ก็เลยต้องหาคนรวยๆอยากเด็กฝึกคู่แข่งมีการแข่งกันโจมตีกันสังเกตไหมในวงการดาราก็ใช่ไหมเขาเรียกโพสใช่ไหม
1: ครับโพส
0: อยากเด่นฝึกกันอยากแต่งสายเดี่ยวอยากจะโชว์เนื้อหนังท่านที่แหมท่านดร.เอ้ยบางคนอนาถใจ
1: เป็นยังไงล่ะครับ
0: แต่งสายเดี่ยวเดินผ่านมาวัดนะเดินผ่านไปที่ต่างๆผมเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเป็นยังไงครับ

0: หายปลายังโบ๋อยู่เลยครับดันแต่งสายเดี่ยวอยากเที่ยวผับบาร
1: ์ครับ
0: ใช่มั้ยในผับในบาร์เด็กผู้หญิงเยอะไปหมดอยากกินชาเขียวเดินดูดน้ํากันไปเห็นไหมตามถนนทางสมัยก่อนเขาห้ามเดินกินน้ำนะ
1: ไม่เสียว่าผิดธรรมเนียมด้วยผิดกฎหมายด้วยไหม
0: ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าเดินกินน้ำเนี่ยจะไปโรคท้องมารใช่ไหมเวลาน้ำมันกระชอกแล้วจะไปโรคจุกเสียดแล้วก็ทำให้อะไรฮะเพิกตับไตไส้พุงเนี่ยเขาเรียกท้องมารอีกหน่อยแก่ๆแล้วท้องจะป่องๆเป็นจะระบบลำไส้เสียเขาห้ามกินอาหารก็เหมือนกันเห็นเดินกินกันจับกันแฮมเบอร์เกอร์กันดูดน้ำมันโกกากโกกากน่าเกลียดนะอยากมีผิวขาว
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
0: แต่มันเกินธรรมดา
1: เพราะว่า
0: คือถ้าใช้ครีมไวท์เทนนิ่งธรรมดาก็ไม่เป็นไรอ่ะ
1: ใช่อะไร
0: น
1: ี่
0: มันไปฉีดสี
1: โ
0: อ้อยากมีผิวขาวแต่ทั้งที่ฝรั่งอยากมีผิวคล้ำ
1: ครับ
0: ไทยอยากมีผิวขาวแต่ไทยคนเป็นคนกลัวแดดคนไทยในกลัวพระอาทิตย์นะฝรั่งเนี่ยวิ่งเข้าหาพระอาทิตย์ท่านดรเห็นมั้ยฮะฝรั่งเดินในวัดเราเนี่ยมันเคยกลางร่มมั้ยฮะ
1: ไม่นะครับ
0: ท่านที่เมืองมันเป็นเมืองหนาวทําไมไม่กลางร่มอ่ะมันอยากได้สัมผัสพระอาทิตย
1: ์ครับผมแล้วก็อยากมีผิวสีคล้ำๆหน่อย
0: วิตามินมันจะได้ดีเวลาชายหาดใช่มั้ยฮะนอนกันคล้ายๆแหละปลาพยูนเกยตื้นใช่มั้ยท่านนอนเรียงกันนะอยากมีผิวขาวอยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่นต้องทำตรงทำตาทำคางผมจะบอกว่ามึงไปทำจมูกยาวๆเหอะทำคางแหลมๆเหอะแก่แล้วจะรู้สึก
1: เป็นไงครับ
0: อ้าวพอแก่แล้วใช่ไหมครับฟันก็ไม่มี
1: โอ้
0: พอฟันไม่มีร่างกายก็ผอมลงจมูกก็โด่งตาก็ลึกคางก็แหลมไปนั่งหน้าบ้านนั่งเนี้ย ใครนึกว่าเอาแม่มด
1: จะทำและเห็นภาพเลย
0: ดูสิ
1: ไม่ได้เป็นคนนี่มีความรู้กว้างขวางนะ
0: ไม่ใช่ครับดูสิเขาทำได้ทำ
1: รู้ทุกอย่างนะรู้ไปหมด
0: แม้
1: แต่มดไม่สบาย
0: ไม่ใช่ไอ้นั่นน้อยไป
1: น้อยอะไรมากกว่านั้น
0: รู้ไปหมด
1: แม้แต
0: ่มดมีเมนครับวัยรุ่นเขาว่างานอยากเป็นสาวแบบกระยิบอยากมีหุ่นเพียวลม
1: อดีตอธิการบดีบอกดูในทีวีแล้วเรียบร้อย
0: ไม่เคยดูท่านดร.
1: ไม่เคยมาดูสดๆอย่างเงี้ย
0: ดูบ้าง
1: อ๋อ
0: เพราะนั้นจากวันนี้ไป
1: ครับเป็นยังไง
0: ไม่แล้ว
1: ไม่ดูแล
0: ้
1: ว
0: ไม่แล้วขอเป็นครั้งสุดท้าย
1: เนี่ยโยมก็ชอบแบบนี้แหละ
0: ฮะ
1: และเทศให้โยมเข้าใจแล้วก็เหมือนก็ถึงใจโยม
0: ผมเทศเป็นสังคมศาสตร์นะ
1: โอ้ครับ
0: ผมเนี่ยสมัครนิติศาสตร์คนแรกนะท่านดร.อาตมาสมัครคนแรกนะสอบได้2ชุดแล้วก็เลิก
1: เพราะ
0: นิติศาสตร์สอบได้2ชุดก็เลิก
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: เพราะเดี๋ยวเขาให้เป็นดุษฎีบัณฑิตเองแหละ
1: อ๋อ
0: ในเวลาเรียน
1: ปัจจุบันก็ได้หลายที่แล้วนี
0: ่ผมเทศเป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ใช่มั้ยลองเบื่อดูสิตรงผมไม่เห็นหน้าสิผมรู้จักชื่อแล้วผมจบไปแล้ว1133ผมจะโทรไปอาราวาส
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่มาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วหายไปนะเธอลูกศิษย์นะพามาใหม่นะเข้าใจยังแล้วแต่งตัวบางเงี้ยคล้ายๆประดิวรดาเอ๊ะเหมือนมั้ยฉันไม่เคยดูอ่ะเหมือนมั้ยฮะเขาแต่งแบบนี้ป่ะฮะเหมือนป่ะนั่นแหละแต่งมาเถอะแต่งมาเถอะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยผู้หญิงพวกนี้เขาเรียกอ่ะไม่น่าไว้ใจ
1: ทำไมว่าโยมล่ะครับ
0: นี่ไม่น่าไว้ใจนี
1: ่ไม่น่าไว้ใจยังไง
0: คนนี้กับคนนี
1: ้เอ้าแล้วชี้ด้วย
0: ชี้นี่คนนี้กับคนนี
1: ้เอาแล้วโยม
0: แต่ผมไม่ครบนะผู้หญิงแบบนี้ไม่ครบ
1: อือหือโยมอุตส่าห์มา
0: ไม่ครบเอาจริงๆนะผมไม่ครบ
1: เขาเนี่ยฟังธรรมมาตั้งเป็นเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยศรัทธาพระเดชพระคุณไปว่าโยมทำไมล่ะครับไม่ครบโยมทำไม
0: ลูกไม้จัดไงดูสิ
1: อ๋อ
0: ก็ดูลูกไม้ใช่ไหม
1: ลูกไม้เยอะ
0: ลูกไม้เยอะลูกไม้จัด
1: โอ้แหมจริงๆเลยนะอยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: ครับ
0: แต่กินจังกินอาหารเป็นมันแล้วก็ไปซื้ออะไรยาลดน้ำหนักไขมัน
1: ลดความอ้วน
0: แล้วก็ตาย
1: โอ
0: ้แล้วก็ตายอยากแต่งตัวเอวลอยนะแล้วเป็นไงท่านด็อกเตอร์ไปดูมหาวิทยาลัยหรืออะไรโรงเรียนหรือสถาบันระดับกลางๆใช่ไหมไปดูเถอะครับอยากมีถือมือถือรุ่นใหม่ๆไอ้แบบจิ้มรูดจิ้มรูดเนี้ย
1: oh. อ
0: ยากใช้เงินมากๆนะอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะซึ่งเป็นจริงเป็นอาหารระดับธรรมดาใช่ไหมท่านฟาสต์ฟู้ดไทยมันคืออะไรข้าวราดแกงของเราใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดไทยอร่อยอยากพูดสำเนียงฝรั่งใช่ไหมไม่กระชายเลยอะอะไรแบบเนี้ยคุณพ่อหนูมาทำรายงานอะก็อีจมูกโหนะโก้ตายชักให้พูดภาษาอังกฤษจริงๆมันพูดไม่ได้หรอก
2: ท่านผู้ชมคะคนเรานั้นมักจะพุ่งเป้าไปที่ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้หญิงค่ะความเป็นกุลสตรีนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็คือการที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติของสตรีที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะรวมถึงจิตใจของสตรีด้วยการเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือ

ตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด -19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบ็กให้กับตัวเองได้ฟีดแบ็กคือของขวัญ นะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่หนึ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะเป็นการทำงานเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆนะคะสถานที่หนึ่งคือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงานชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกินมองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิงอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิงจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือเอ้ยมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิงเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเปล่าเริ่มมีคำถามเนาะว่าการทำงานที่ได้ช่วยคนโดยเอาเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business model ต่างๆเข้ามาประกอบเนี่ยมั

จะทำให้เขาสนุกกับงานเหล่านี้มากขึ้นไหมคำถามนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองที่พี่หมอปิ๊งเริ่มไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองเริ่มเข้าไปทำงานเป็นพนักงานประจำกับธนาคารที่เริ่มเอาเทคโนโลยีแล้วก็ business model ต่างๆมาหาทางที่จะออกแบบโซลูชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเชิงการช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองผ่านการพบหมอ telemedicine ต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าการทดลองมันเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนอะไรที่ชอบอะไรที่อยากที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อๆไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถreflect ตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์คง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ

ในวิชานี้เราพูดถึงกระบวนการมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของกรอบความคิดหรือว่าเรื่องของ mindset อย่างมากนะคะสิ่งที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ดีคือการที่เรามีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า growth mindset นะคะ growth mindset เป็นแนวคิดของอาจารย์ท่านนึงที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยอาจจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เซนนะคะแต่ว่าอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่าซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสามารถสร้างได้ด้วยวิธีไหนบ้างมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบบางอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ Growth Mindset นะคะเราเรียกว่า Fixed Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมาทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำเด็กผู้ชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น fix กับ growth mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง fix mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง growth mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fixed mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะ

หากน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการดีไซน์ thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น hard head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดีไซน์ thinking ค่ะเริ่มต้นจาก hard ก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ head นะคะ growth mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติดกับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะGrowth Mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองว่าฟีดแบ็คคือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิงแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น Growth Mindset Framework ที่จะให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วมันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามี fixed mindset นะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มีgrowth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้า fix mindset เรามองปัญหานี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยทำไมเราเรียนอันนี้มาตั้งนานทำไมเราไม่รู้จักตัวเองมา4ปีที่แล้วสายไปแล้วล่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้ง4ปีอยู่ในมหาลัยเรียนมาเราไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าไม่เป็นไร4ปีนั้นเราก็ได้พัฒนาทักษะอื่นๆแต่ว่ามีอะไรอีกไหมนะที่เราจะสามารถมาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมีทักษะอะไรที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราเป็นคนที่พร้อมมากขึ้นประสบการณ์ที่มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอไปแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มี fixed mindset เนาะถ้าสมมุติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้ล่ะจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะเมย์มักจะได้รับคำถามเสมอนะคะว่าเราจะสร้าง growth mindset ได้ยังไงให้กับเด็กๆ เนาะเยาวชนนะคะต้องไปเรียนวิชาอะไรไหมต้องไปเทคคอร์สอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่คนรอบตัวมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนลูกหลานลูกศิษย์ที่เราดูแลอยู่มี growth mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือการพยายามสร้างบริบทแล้วก็
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมองโลกในมุมที่มีความเป็นไปได้ได้มากขึ้นแล้วทำยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถทำได้เลยก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลต้องจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดแต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

ังว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Head Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทั้งเรื่องในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์

0: ไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คำถามข้อแรกวันนี้รู้อยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะ เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บริบทหรือความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

เรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมุสาวาทามันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติของค้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแบบว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะกันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเหล่านี้ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าในกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี้ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์และการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นก๊อปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้ก๊อปปี้สัก20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการคอปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิม อันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

0: อื่นหรือเปล่า
1: ใช่ไหมเพื่อการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะมันเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้มันเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบวันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เขาคงไม่รับแต่แค่เราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดแล้วพูดจอดจองไม่พูดกว้างๆอย่าพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้หนูอยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างขอบคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆดังนั้นเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิว่าสิ่ง

หลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจนั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีลห้า เราศีล ศีลห้าเราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆ แต่เราควรจะในการพิจารณาศีลห้าแล้วความจำเป็นของศีลห้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องมันพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นคือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีลห้าข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่ การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีลห้าทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจ
ก็ผู้ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเป็นในห้องเรียนก็เหมือนกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายเป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันดังถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบื้องจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมีก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดวิมิตเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมวลมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่เป็นกุศลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าหรือว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำนองเดียวกันบางอย่างไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็น

านายเราตลอดเวลาเพราะเจ้านายสั่งว่าชอบเราต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบคือไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะแต่ก็เป็นขีดทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบหรือไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่แน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นอันนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นเนี่ยมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเอาจึงได้มาเกิดตรงนี้

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเรานานเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราเราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่นั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้มองเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางกรรมมันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็

0: ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เราทำไม่ได้แน่นอนและคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้ในบางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วเกิดมีกิเลสหรือสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขยังไงครับนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะว่าถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายและการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้ในการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุน

รวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้พิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับ
ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธิ์นั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2

2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SS และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วย

ทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสารณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

นี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ย

เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเอง
หรือจ้างวานให้คน

ื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น1เป็นสัตว์ใหญ่2เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่1ศีลในข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำ

การอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่3ห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและสี่ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้ว
ได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่สองก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่ทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์พร้อมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ต้องตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเองก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนะเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกเนี่ยส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกเนี้ยช่วยกัน
1: ศาสตร์

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายท่านนะฮะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟเวอร์

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอ เรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิดผมได้คุณครูบุญเลิศทำให้เกิดมาตรฐานวันนี้คอนเสิร์ตการกุศลมากมายได้ผลละบุญผู้มีพระคุณ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20-30คนแล้วก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะหัดได้ฟรี
3: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากจะให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงเลยครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์มิเคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญศิษย์จะขอเดินตามรอย
1: ยัง

0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้วันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
2: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการลำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
3: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
2: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาเลือก1คือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
4: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
2: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือ1เนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
5: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตายหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
2: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย

0: เสมอออกลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทแสนเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเอยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกี่ยวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
2: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำจี้จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูอะใครจะมีความเฉลียวฉลาดใครจะสอนแล้วก็ไปพอจะเป็นบทนึงเนี่ยแสนยากลำบากมากลูกไม่ใช่ง่ายเลย
3: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี
3: ครับสิบกว่าปีผ่านไปผมขอกล่าวใครลิขิต
0: ผมขอกล่าวใครลิขิต
3: ผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตคัดขีดเขียน
0: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตคัดขีดเขียน
3: ผมอัตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
0: แต่เรื่องตำราวิชารบ
3: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับ
3: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอังโลให้ลมไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
0: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำขวานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็

ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ท่านได้ให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศนาคพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่ เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศนาคพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจคณะลิเกหอมหวน
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ2เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ3แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ4เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวันรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่2ฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้าง
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80% ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี
0: ่ค่ะ
1: เป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
1: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได
0: ้
1: ก็ต้องมีการป้องกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: การป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่ยังจะช่วยไหมคะ
1: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
0: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วในระยะเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
0: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบ

0: ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
1: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสารอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมาสูบบุหรี่อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
1: แน่นอนค่ะ
0: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
1: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกค่ะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
0: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
1: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่า
0: ค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอด
0: ค่ะ
1: หรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan ค่ะ
0: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ซึ่งอันดับหนึ่งในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ารักษา
1: ค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี่เป็นต้นค่ะ
0: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ในการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
0: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
1: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
0: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดนะคะ
1: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
0: ค่ะหลังจากนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
1: ก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
0: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
1: จริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
0: แสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กัน

0: ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะ
1: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจาย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดมักกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะ

0: คนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
1: ก็ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
1: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น
0: ๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะ
0: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวอย่างเงี้ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะ
1: คือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยท่านการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
0: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
1: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่อะค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดเป็นมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค
0: ่
1: ะ
0: แล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาหมายถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะคะ
1: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งเริ่มกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
0: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
1: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้
0: คือหมายถึงคนไข้ก็
1: อยู่ได้นานข
0: ึ้
1: น
0: ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคือ

0: ยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษาถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสองค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆ1ค่ะ2 3สำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่ก็มีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะปั่น

0: เราอาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิลอยู่ด้วยค่ะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิลด้วยแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะเราอาจจะเอาทำให้มีลายนิดนึงนะคะเราก็ย่างลงไปในเตานี้ด้วยเลยมีสีสันแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงนะเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นมาให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะแล้วก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็โรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่าย Milestone ขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนว Niche Marketผมเข้าใจว่าผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอย่างเวลาฟัง Heavy Metal ของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอื้ออึงไปแต่ก็พอเลิกซ้อมสักพักมันก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอว่าเทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่สันต้องประสบที่ผมก็ตอนแรกผมก็เพิ่งทราบนะพี่สันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงเนี่ยค่ะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่จะต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่ต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่ามโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากที่เลยกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินิทัสนะนานๆทีมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆนะกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้

0: ช้ามากๆช้ามากนะมันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
0: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
0: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญของเราก็มี

คนเรา1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตนั่นแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอ่ะเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นหน้าอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบไปนิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่ลามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนอะแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านและเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนนึงเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของ

0: พวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงว่าจะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดหนึ่งเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ดูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับทั้งคราว
1: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทางนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโนก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละให้พี่เลยนะ
2: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
1: ผมอยากให้ข้างคาวมันมานัดกันมันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
2: ข้างคาวมาผมค่อยเริ่ม
1: ครับ

ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจปนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกิน

0: ความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะว่าเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับไปได้เล่นเพลงนี้เพลง Behind
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่100ปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายคะอยู่120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไป

0: ิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันน่ะที่จะถูกใช้งานน่ะเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมเอาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
1: ลื่นไหลดุจสายน้ำแข็งแกร่ง

0: สงบค้นพบชีวิตและเวลา
1: เป็นอนันตภาวะความสุขผมว่ามันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
2: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
1: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ด้วยก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระไถใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจ

0: แรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การที่12กันฉอกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้ง6กษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระจุกุลสัญชัยและพระนางบุษดีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะเข้าไปก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพระน้องบุษดีและหลานๆนั้นค่อยๆทยอยเข้าไปทีละคนทีละคนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางบุษดีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นได้ความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผล่เข้ากอดกันเมื่อทั้ง6กษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสรุปลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาพระมัตสีแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตสีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางบุษดีและประชาชนทั้งนามุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเวสสันดรนั้นลาประหนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสาร

0: ปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มานีปัญจสิกขาป

0: านิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวังจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเสนสีหับยคาทิปิคคาทาสุอระคังสังวิทหิตติอิงอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนานอันมีปุพพาปะสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจทานาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารีดังต่อไปนี้ทาริกุมารโอปิฝ่ายพระทาริราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับสั่งให้รถทั้งหมื่นสี่พันหันหน้าไปทางที่เสด็จมาแล้วจัดยามรักษาไว้ในประเทศนั้นๆเพื่อป้องกันราชสีเสือโคงเสือเรืองแรดเป็นต้นนี้อันจะมี

นั้นเขาก็สะดุ้งตกประทัยกลัวภัยทรงพระดำริว่าเสียงกึกก้องกุราหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามีราชสตูนยกพลมาประจิตติดพระพาราพิขาดขอพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเผื่อขาเราคันชั้นนี้แล้วคันทรงพระดำริชั้นนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกพระทัยหนักหนาจึงพานางพระยามาสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนีเพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระทัยดังประการดังกล่าวมาตมัดทางประกาเซนโตสา

เมื่อทรงประกาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าว่าเวสสันดรนี้เมื่อได้ทรงสดับเสียงอกรกราหนแห่งพลโยธาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงส

พีออกมารับพระองค์เป็นเทียงแทนพระพุทธเจ้าข้าขาดสึกที่ไหนจะมายำยีพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์นี้

แล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวายบังคมลงแล้วนี้ส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสนชัยก็ทรงสวมกอดศรีสะพรายแล้วพระ

พระราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนชัยได้ทรงสดับพระราชโอรสทูลถามดังนี้แล้ว ตั้งเมื่อตัดเราตามความจริงจึงตัดเป็นพระบาทคาถาวันดูก่อนลูกรักพระตังรารานรักตังสองนี้คือ

พระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาพุทธนีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเดินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณสารานแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายพระเวสสันดรและพระนางมัทสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วย

ทูลวายกล่าวก็หม่อมฉันมัทสีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของมารดาด้วยเสียงกล่าวดังนี้

มีพระทัยอันหวานไหวด้วยความเสน่หามีสามารถจะดำรงทรงประกายอยู่ได้ก็ถึงซึ่งวีสัญญีภาพสรบรมรงเนื้อเพื่อนปัตตภีฝ่ายสองกุมารทั้งสองพระน้องพี่ก็ถึงวีสัญญีภาพสรุดรมรงดุดเดียวกันแล้วฝ่ายพระเวท

อีกทั้งฝนโปรดกระพันกำบันดาลในตกลงมากษัตริย์ทั้งหกพระองค์นี้ก็มีความโสมนัสยินดีประชาชนทั้งหลาย

จักติยกถานิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศาน36ประกาศาในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออำนาจคุณภาษีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงประสาธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควรแก่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินมาตั้งมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้ต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงที่ไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้แล้วท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวรรณโนสุขขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้ง

ดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กับลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งเป็นสโคปมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องธนาคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีไปอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นน่ะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ province ไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีที่ตมากล่าวอย่างนี้ก็บอกจะยกอนุโมทนาคุณลุงมานิดซึ่งท่านเป็นชาวกรุงธนบุรีถ้าไปทำมาหากินไม่รู้ว่าอาตมาก็จะไม่ได้ไปเทศงานอะไรต่อไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมไปอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับเตรียมพอเสนาไปปลายเสนาต่อกระบุหลวงไปทำอะไรโยมไปปลูกกล้วยไม้สิท่านนั่นเป็นไงโถท่านไปซื้อที่ราคาถูกแล้วขี้เลนมันก็ไปพัดตรงนั้นต่อจากแล้วจากปลายเพอร์เซนาต่อแล้วบุหลวงมันก็กลายเป็นบางเลนขี้เลนดีท่านแล้วเป็นไงโยมอ๋อไม่เป็นไรท่านชาวบ้านท่านนั้นก็อยู่ด้วยคนดีท่านมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีอาหารเป็นของตัวเองท่านลองไปดูไร่ผมสิครับไม่ใช่กล้วยไม้อย่างเดียวนะผมปลูกทุกอย่างที่เป็นร่มงามที่กินได้นกกาอาศัยได้เป็นที่ศึกษาวิชาการได้แต่ท่านรู้ไหมว่าบ้านท่านเนี่ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ทางซ้ายนะท่านผมอยู่ฝั่งซ้ายขี้เลนมันก็ไปตกอยู่ที่ที่ผมอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างซ้ายไอ้ขวามือเนี่ยนะถ้าน้ำไหลมาเนี่ยขี้เลนไม่ดีแล้วท่านผมก็อยู่ตรงนั้นปลูกทุเรียนอร่อยท่านแล้วคนนี้แหละท่านเอาต้นไม้เนี่ยมาถวายอาตมา
อุตส่าห์หอบมานะฮะเพื่ออะไรเพื่อท่านผู้ชมได้ชื่นชมชื่นใจแต่ธรรมะก็ขอปรารภเรื่องของการที่พวกเราจะต้องนำพระพุทธศาสนากลับคืนมาเพราะว่านึกถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ทุกพระองค์มีอะไรบุญญาภิหารมีกฤษดาหรือกฤษดาภิหารมีปฏิหารแตกต่างกันคนศึกษาคนกราบคนไหว้นับประวัติศาสตร์ใครก็แล้วแต่ท่านพอข้าววันนี้มันก็ได้ชั่วคราวแต่มันไม่ชั่วชาติอ่านประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของชาติเราก่อนท่านเพราะล้นแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่คือสิ่งที่บอกท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเลือดพลาดนะท่านนะฟังธรรมะแล้วก็สบายสบายเราฟังกันสบายสบายคราวนี้หันมาดูเรื่องที่อาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่มีปัญญาพิจารณาการอยู่อย่างสงบสุขสันติสุขต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติ15ประการสักโกเป็นผู้กล้าอุชุเป็นผู้ซื่อตรงสู่ชูใจดีสุวโจว่านอนสอนง่ายว่าง่ายทุกวัยประการต่อมาคือมุทุประวัติมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมุทุนี้จะเรียกว่าคารวตาธรรมก็ได้มุทุนี้จะเรียกว่ามัทธวธรรมก็ได้มุทุเป็นนมะหรือนโมแปลว่าความนอบน้อมก็ได้ทำไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะมีความสำคัญอาตมาได้บอกแล้วได้ผูกเป็นภาษิตว่าคนไหว้ได้ทั้งหมดคนไม่ไหว้อดทั้งชาติไหว้กราบไหว้กราบไปขอวิชาความรู้จักใครก็ไหว้กราบไหว้กราบบ่อยๆก็เวลาเรามีธุระอะไรก็ไปไหว้วานยกมือไหว้วานสุดท้ายก็ไหว้วอนอย่างไรเสียมือเนี่ยได้ประโยชน์ท่านแต่เราจะไหว้แล้วใช่ไหมฮะก็มีสามอาการคืออะไรท่านวันทาอัญชลีวันทาอภิวาทคนไทยมากราบสามระดับถ้าส่วนใหญ่อัญชลีก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าวันทาก็แบบอาตมาจบพระคัมภีร์ด้วยความเคารพอภิวาทคือกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่กราบพระมหากษัตริย์กราบคนดีคนมีคุณมีบุญมีบารมีการไหว้จึงมีความสำคัญถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งนอกจากคารวะแล้วคารวะตาธรรมก็อยู่ในท่านอยู่ในมงคลสูตรแต่พระมหากษัตริย์ท่านใช้มัทธวธรรมไปอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อ่อนน้อมถ่อมหนึ่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นนะฮะมีความสำคัญหนึ่งต่อบุคคลต่อคำสอนต่ออนุสรสถานต่อผลงานที่สร้างสรรค์ต่อจริยาต่อจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือหลักการของการอ่อนน้อมถ่อมตนคนเราถ้าหวังอยู่กับใครยังมีความสุขท่านลองคิดดูเถอะแต่วันที่บอกอยู่กับสัตว์สักก็ปราณียุคกษัตริย์สักก็มีไมตรีท่านไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกษัตริย์นะท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ความสุขท่านสัตว์ก็ต้องอ่อนโยนกับมันค่อยๆอ่อนโยนต่อสัตว์สัตว์มันก็อ่อนโยนกว่าเรานี่เป็นศัตรูกับมันยุคกษัตริย์ก็มีไมตรียุคกับช้างก็อ่อนโยนกับช้างหน่อยไม่ใช่สับหัวเป้งเป้งนะท่านมันสะบัดทีเดียวนะท่านไม่ใช่มันสู้ไม่ได้แต่มันไม่มีใจแบบจะทำร้ายคนเท่านั้นแหละใช้เหมาะพอสมควรใครใช้กำลังงานช้างเนี่ยดูแลให้ดีอ่อนโยนมาทั้งการดูแลเขาให้อาหารเขาสัตว์ทุกชนิดเขาให้อ่อนโยนต่อเขาวัวควายต้องอ่อนโยนยิ่งเลี้ยงไว้ข้าเนี่ยท่านต้องอ่อนโยนต่อเขาประทูใจเขาใจเรามันก็รู้ว่ามันก็รู้แต่มันก็ไม่พูดไม่ได้ธรรมรวดเลี้ยงไว้ข้านะฮะพอมาใกล้ก็ขวิดสักทีเดียวก็จบแล้วหมาแมวก็มันก็อ่อนโยนกับมันยุคศาสตร์ก็มีเมตติต้องอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนพูดก็ดีๆพวกกษัตริย์มันก็รู้ภาษาเรา

0: แล้วเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะแสดงให้เขารู้อยู่กับคนคนกับปราณีถ้าอ่อนโยนคนกับปราณีเด็กต่อคนต่อวัยเดียวกันต่อคนกลางของพระราชาต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์เจ้าคนก็ปราณีอยู่กับผีพิรักษาบางทีเราก็ต้องอ่อนโยนกับผีเคารพกราบไหว้เขาบ้างไม่ใช่ไปกลางกลางที่ได้กล่าวว่าอย่าไปท้าทายผีกันนะอย่าไปอ้างผีบางทีก็อ้างผิดผิดถูกถูกได้กล่าวไว้แล้วนะโอมมันก็เกิดอย่างนั้นนะมันก็ไม่ถูกเพราะผีเขามีจริงไม่งั้นท่านจะอันตรายอยู่ผีรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองต้องอ่อนโยนเทวดาเขาจะมีคำบวงสรวงผีสางเทวดาอ่อนโยนทั้งกายวาจาใจแต่ใจมันต้องอ่อนโยนต่อเขาก่อนมุทุอ่อนโยนต่อเขาก่อนต่อบุคคลหนึ่งวยวุฒิอ่อนโยนต่อผู้ที่แก่กว่าเราสองคุณวุฒิต่อผู้มีความรู้มากกว่าเราชาติวุฒิต่อผู้มีตระกูลและยศตำแหน่งมากกว่าเราหรือคนในสังคมนั้นธรรมวุฒิต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามนี่คืออ่อนโยนท่านต่อคำสอนแนะนำโมท่านไปดูเถอะทำไมเวลาที่จะทำอะไรตั้งนะโมทำไมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กราบไหว้นมัสถุพุทธานังนมัสถุโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์และนมัสถุโพธิยาไหว้ธรรมะที่จะสร้างความเป็นพุทธเจ้าโดยศึกษาซะด้วยความอ่อนน้อมว่าเพราะอย่างนี้นั่นเองเพราะทศบารมีธรรมแล้วบำเพ็ญบารมีอสงฆ์กับแสงกับควรศึกษาประวัติควรศึกษาคุณธรรมในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยความนอบน้อมและบรรจุในใจรองรับเหมือนกับที่เขาทำคัมภีร์เขาสร้างคัมภีร์โบราณเนี่ยขอบคัมภีร์ก็จะปิดด้วยทองคำเขาถือว่าค่าของพระธรรมคำสอนตำรับตำรานั้นมีค่ามากกว่าทองคำนี่เป็นเพียงน้อยนิดที่ปิดเอาไปใช้นะตำรับตำรายาเลือกยามโบราณเอาไปใช้ได้มูลค่ามากกว่าทองคำเปลวที่ปิดอีกคำพีทุกอันของคำพีเขาจะปิดทองไม่ใช่เราอย่างนี้ท่านถ้าไปดูหนังสือฝรั่งหนังสือจีนท่านหนังสือที่มีค่าสูงสุดถ้าแต่เห็นขอบมันเป็นทองนะฮะแล้วปั๊มด้วยหน้าปกด้วยทองนะท่านนะท่านรู้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้อ่านให้ได้มันก็จะไม่ปั๊มด้วยทองคำท่านและเอาไปใช้แล้วเนี่ยมูลค่าเป็นทองคำมหาศาลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้มูลค่ามันตรงนั้นส่วนนิยายนุ่งยงนิยายมันก็ไม่มูลค่าเท่ากับทองคำแต่ถามว่านักเขียนวรรณยายเนี่ยทำไมก็ไม่ปิดทองท่านความจริงเงินเขาได้เงินทองเนี่ยมากกว่าแล้วก็อ่านกันงอมแงมที่กันงอมแงมรู้ไหมเขาได้กี่ร้อยล้านต่อหนึ่งเรื่องนั้นนมัสพุทธานันนมัสพุทธิยาไหว้พุทธเจ้าแล้วต้องหาทางไหว้ธรรมะที่ทำความพุทธเจ้านะโมวิพุทธานังนะโมวิพุทธิยาไหว้ผู้ที่เป็นบรรลุคุณธรรมความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องไหว้คุณธรรมที่อะไรที่สามารถสร้างให้เป็นได้นี่นะโมพระบรมศาสดาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระนิพพานบทสวดเรียกนมะอัฏฐกาลกถาคือนะโม8บทจะเป็นบทที่1นะโม2พุทธังสังฆฉามิ3โยจคุมา4นะโม8บทต้องสวดทุกวัดนะโม8บทขาดไม่ได้เคยอ่านกันมั้ยท่านนี่คืออะไรแต่มุทุมีคารวะต่อคนต้องคารวะมือที่ไหว้ได้ทั้งหมดท่านขออะไรก็ได้ท่านขอความรู้ความวิชาการขอความช่วยเหลือสุดท้ายขอชีวิตก็ได้มือไม่ไหว้อดทนชาติเขาเรียกคนหลังแข็งอดทนชาติแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วจำได้ว่าในตอนก่อนนู้นที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นั้นที่เราเห็นภาพง่ายขอย้ำท่านทั้งหลายเห็นไหมพระ ระองค์เสด็จไปไหนก็แต่พระจะมีมัทธวธรรมต่อประชาชนจะทรงนั่งพระเพียบคุยกับประชาชนไม่มีการยืนเอามือขัดหลังแล้วเมื่อขอคำแนะนำจากประชาชนแล้วจะทรงจดบันทึกและจะมีราชเลขานุการในพระองค์ที่จดบันทึกและบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งตัวอักษรคำสัมภาษณ์บันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลและการเปลี่ยนไปพระองค์ก็ทรงแก้ไขแต่จะไม่ไอ้ที่จะไม่ตอบแทนเขาไม่มีท่านเขาจนก็ไปหาเขาไปขอความรู้จักเขาเพื่อช่วยเขาผลตอบแทนคือโครงการใหญ่ๆที่เราทรงริเริ่มขึ้นจะเป็นโครงการหลวงโครงการในพระดำริโครงการอันเนื่องจากพระดำริก็แล้วแต่ถ้าไปสั่งเรียกตัวเข้ามาไม่อยู่ในพื้นที่ทำไมต้องเดินไปหาแหล่งความรู้ทุกวันนี้แหล่งความรู้มาหาเรายังไม่นอบน้อมเลยท่านก็ไปนอบน้อมไอ้แหล่งความรู้แบบอะไรประเภทกักขระประเภทอะไรเฟกนิวใช้มันจังเลยเฟกนิวต่างคนต่างใช้ไปมีคารวาตาธรรมมันทำไมล่ะท่านแล้วด้วยความเคารพส่งต่อด่าต่อส่งต่อด่าต่อนินทาต่อคนอย่างนี้มีแต่ความเสื่อมท่านนี่คือนโมเขาสอนอยู่ท่านต่อบุคคลต่อคำสอนต่อน้องๆจากคำสอนอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านคุณอาจารย์เจ้าวัชทัศน์พระวิสุทธิบดีองค์เนี้ยท่านถือหนังสือนี่ขอไปสมมตินี่เป็นหนังสือหยิบหนังสือมาเนี่ยต้องยกมือไหว้ก่อนนะท่านนะบาลีหนังสือหมดเนี่ยแล้วถืออย่างนี้ท่านถืออย่างนี้ไม่ใช่หิ้วไปกระตงกระเตงหรือบีบหนังสือถืออย่างนี้แล้วจะเรียนบาลีนะฮะจะต้องกราบก่อนเพราะมีรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสอยู่และเปิดอย่างนอบน้อมอย่างอ่อนน้อมเราบอกท่านถนอมไม่ใช่ไม่ฉะนั้นความรู้เราก็จะไปเจอและเก็บต้องเก็บในที่สูงไม่ใช่วางไว้ปลายเท้าไม่ใช่ทิ้งกระรี่กระราดท่านต้องมานั่งพับปกสมัยก่อนก็หากระดาษพับปกยากบางทีมีรูปดาราแล้วก็พับปกรูปดาราหน้าปกเสือไม่ได้ก็ต้องกลับรูปดาราเข้าข้างในเอาส่วนขาวข้างนอกที่ก็ถุงปูนท่านถามว่าทำไมเริ่มมีความอ่อนน้อมต่อคำสอนเพราะนั้นบรรจุคำสอนและคำสอนเมื่อได้รับฟังโดยปากแล้วโดยการอ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมคนที่อ่อนน้อมต่อบุคคลต่อคำสอนท่านจะเห็นมีความเจริญท่านถ้าร่างต่อบุคคลก็ไม่ได้คำสอนไม่ได้คำสอนแล้วมีใครเจริญสักคนบ้างท่านพ่อแม่สอนลูกไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนไม่มุทุต่อคำสอนเป็นไงท่านฉิบหายและตายโหงไม่เท่าไหร่ท่านไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนครูบาอาจารย์ที่เตรียมการมาเป็นไงมีใครเจริญสักคนไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีใครเจริญไม่อ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าต่อศาสนามีใครสักคนที่ประสบไม่ที่ประสบความเจริญบ้างตอบว่าไม่มีมีแต่นะด้อยพัฒนาด้อยค่าฉิบหายตายโหงทุกคนท่านติดคุกสุดตารางความอ่อนน้อมจะมีความสำคัญต่อคำสอนตอนนั้นสอนสถานได้บอกว่าไหวไหวไหวไหวนะได้กล่าวไปต่อผลงานที่ทำที่สร้างสรรค์และจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ชมทั้งหลายควรจะจัดระเบียบตัวเองไม่ใช่เราใหญ่ท่านอย่าไปอวดว่าโอ้โหหนึ่งชาติตระกูลเราดีตัวเรามีอะไรบ้างท่านสองเงินทองเรามีเยอะใครสร้างให้สามพวกเรามีมากสิธุรกิจเราดีแล้วถามว่าใครเขารักเขาเมตตาบ้างแล้วไอ้นี่เนี่ยนะท่านนะไอ้นี่จะติดเป็นสันดานไปเนี่ยก็มีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งแล้วคนนี้เขาสาปแช่งไปกับท่านแหมเดี๋ยวนี้ใหญ่โตขนาดนะแต่ก่อนโหมาแต่ละทีเนี่ยต้องเกณฑ์คนไปไหว้ไม่ต้องเกณฑ์ท่าน ไปหาเขาต้องอ่อนน้อมต่อเขาแม้แต่การให้ของเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านให้ของพระด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรก็ตามท่านจงเห็นบุคคลเหล่านั้นน่ะเป็นผู้มีคุณค่าเสมอจงน้อมรับเอาถ้าท่านไม่น้อมรับเอาแล้วท่านขาดมุทุธรรมเมื่อขาดมุทุธรรมแล้วมีใครเจริญพระท่านต้นไม้เขาบอกต้นไม้อะไรก็ตามพืชอะไรก็ตามที่เปลือกแข็งจะไม่เจริญดูหอยโตไม่มากท่านแต่ดูช้างไปกันหนังมันอ่อนนี่คือการเปรียบเทียบของคนโบราณอาตมาก็อ่านมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเราชาติตระกูลเงินทองรูปร่างยศถาบรรดาศักดิ์แข็งไปไม่ดีแข็งไปไม่ดีท่านมีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมต่อประชาชนพูดกันเหมือนกันอาตมาพูดกับท่านเนี่ยบางทีอาจจะดูจริงจังขึงขังแต่พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ชมนะแล้วก็มีความอ่อนน้อมว่าท่านผู้ชมได้ชมอาตมาแล้วก็ต้องเตรียมการเพราะท่านเสียเวลาแม้เพียงคนคนเดียวแล้วก็จะต้องมีใจอ่อนน้อมต่อเขาว่าถึงเราจะรายการมีคนดูคนเดียวก็ใจอ่อนน้อมไม่ได้หวังคนมากเราเป็นผู้ลงทุนเมื่อเขารับเอาไปแล้วเขาคงมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายการที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปนี้จึงเป็นเรื่องอันสำคัญที่พระทุกคนจะพึงมีมุทุธรรมคือการอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในท้ายที่สุดพระธรรมเทศนานี้ขอประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่าด้วยอานุภาพพุทธเจ้าทรงดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแด่ท่านทุกทิวาอีกเทพน้ำแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพธรรมของพุทธองค์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพทั้งแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพสงฆ์ดำรงศีลบำเพ็ญบุญขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพนาแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพพุทธธรรมสงฆ์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพสถิตสถานทั่ววิมานแห่งทิศาสวัสดีจงมีมารักษาท่านทั้งหลายเถินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา